ึกมาหมาบม้อยน้ำย้อยตินก่อนเดึกมาอ่อนจอนดาวมองมนฟ้าง่อมเงาใจไปทุกหย่อมหญ้าวิเวกวังเวงเงียบพักมนุษย์ตั้งหลายนอนในสำนักดักเงียบปิ้งเย็นวอยลมก็บะปัดสังัดหายซอยแสงเดือนมอยหลอดลายกิ่งก้านหันวุยวายแสงไฟตามบ้านมะหนาวเย็นคิงสะต้อนง่อมงันจับใจป่อไหมยอดม้อนมานักหน่วงค้อนหรือดีเสียงลมปัดไม้สอดไซนนทีเคล้าเสียงดนตรีกวีข่าวเศร้าดังก้องแสนเสียงสำเนียงคนเท่าดิดเด่งปันเมาสะต้านบ่คิดหาไผหื้อใจเหี่ยวม่านปล่อยใจว่าอันตวยลมมีปินหัวจ้างแนบข้างประสมสุขแสนอารมณ์บ่ถามใครได้มีปินหัวจ้างแนบข้างประสมสุขแสนอารมณ์บ่ถามใครได้บ่ถามใครได้

0: ไอ้นาน
1: ฮะ
0: ข้าวด้วนเรื่องไง
1: อย่าบอก
0: ไฟไหม้ตั้งหลายดอยหลังเขา

0: ไอ้หนานข้าวด้วนเรื่องใหญ
1: ่อ้อมละ
0: ไฟไหม้ตั้งหลายดอยหลังเขาจะลามมาแผ่วบ้านเฮา

นี่ปลาฮื้อชีวิตสำลิดดังอ่านก่อนมีเย็นเตอะเย็นไว้ภัยนั้นบ่มีสติเฮานี่สุขีเจิดจ้าสุขีเจิดจ้า

0: เคลียร์ประเภทได้แน่แล้วหนึ่งหลักแก้ว
1: ตั้งหน้ามาหันสัตว์
0: แล้วกูก็เบี้ยประเภทแก้ว

0: หลานเฮ้ยหลานจะไปเล่นกังก้องนะโอ้ยนอนรถนักจะตายนะมาเล่นกับอุ้ยเพ
1: ชไม่อยากเล่นหรอกตาอยากฟังนิทานตาเล่านิทานให้ฟังได้ไหม
0: ได้ชี้มันต้องวัดใบพริบกันหน่อย
1: ใบพริบอะไรตา
0: ก็ต่อปัญหาอะไรเอ่ยกันนะกะตาอุ้ยเนาะอะไรเอ่ยก่อนเขาจะนอนต้องทำอย่างก่อน
1: ก่อนนอนก็ต้องล้างหน้าแปรงฟันก่อนสี่ตา
0: บาดถูกก่อนนอนต้องนั่งก่อนชี้ถ้าบันนั่งแล้วจะนอนได้หรือ

0: ที่สุดในโลก
1: ง่ายจริงๆป่าชลวานจะได้รับปัญหาหนอมแนม
0: ไม่ถูกผิด
1: โอ้ผิดจะได้นั่นมันเป็นป่าหยังอ่ะ
0: ก็ปราจีนบุรีสีตา
1: ไอ้ยะอันขอแก้ตัวแถมข้องถามมาเลย
0: ป่าอะไรน่ากลัวที่สุดตา
1: ง่ายมากป่าฉลามแม่นก่อ
0: ผิดป่าระเบิดสีตา
1: อ๋ออันนี้มันเล่นของตายรู้ไงจะเป็นควันบึ้งๆนะมึงเนอะ

0: ไปตาอุ้ยแถมเมื่อตะกี้นี่ป้าจะเปิดเป็นกล่องต่อไปไอ้จะถามว่า
1: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
0: ป้าที่เจ้าที่ต้องป้าหน้าที่ป้าตาเวรมณีที่ข้าพระทางชมาชยามิ
2: เอ๊ะตานี่ก็ยวนเป็นเหมือนกันนะ
0: ป้าจ่ายยวนคนเมืองพันเปอร์เซ็นต์เลยล่ะ
2: หลานถามนะปลาอะไรที่ร้องเพลงได้
0: มันจะไปมีอย่างไรเกิดมาพอจะดีตายกูไม่ได้ยินป่าห้องเพลงชะกำเจือ
2: มีสิตาปานามายังไงที่ร้องเพลงว่าโถเอ้ยโถเอ้ยโถเอ้ยคุณตานมเน้ม
0: โอ้ยนี่มันมาเล่นอย่างอีลูเนี่ยแต่ป้อฮึแต่เดี๋ยวกูบอกให้ตั้งชื่อขนมแล้วเนอะ

0: ไปนี่ก็จะเป็นการเล่านิทานกันใช่ไหมเนอะ
1: มีเรื่องอะไรตาม
0: ีสองเรื่องเรื่องแรกเรื่องข้าวเปลือก
1: ข้าวเปลือกไม่เอาได้ดูทีวีแล้ว
0: โอ้อันก็เอาเรื่องข้าวเปลี่ยนอ้าวม่วนอย่าข้าวเปลือกก่อนเนอะ
1: เล่าเลยตา
0: ไม่ได้เดือดแล้วต้องมีข้อแม้ก่อนจะเล่านิทานต้องไปตักน้ำฮื้อตาอาบเสียก่อนสองคู่
1: ไปไม่ได้หรอกตาเดี๋ยวตำรวจก็จับตานะ
0: จะมาจับเรื่องหยังข้อหาหยัง
1: ตาไม่รู้หรือว่ากฎหมายเขาห้ามใช้แรงงานเด็กนะตา
0: ป้อปองปืนว่าเล่นกับแมวแมวปอกตาเล่นกับหมาหมาเลียปากเล่นกับฉากฉากโกกหัวอันนี้มันเหลือฉากโคกกว่ารุ่นแหน่แก่บ่ไปกูจะไปตักคนเดียวก็ได้มาง้อไผ่ชักคน

0: ีกระลกของทุ่งอยู่ในนอกคันเอาตัวเข้ามาหรอ
1: กับผมน้อยขาขอคารวะท่านซาลาเปา
0: บังอาจบาบูจินมาได้ซาลาเปาถูกใครขอพูดกัน
1: โอ้ขอสุมาเถอะครับท่านเปาม
0: ีเรื่องจะร้องทุกข์อย่างอู้มา
1: คือว่าผมมีเมียสองคนพีดกันเทียงกันทั้งวันผมพ่อบ่ได้รับบ่ได้นอนกันแล้ว
0: โหแล้วไผเอาไม้ไปกำตาสูไว
1: ้มันบาดใจอย่างอันนะท่านเปาคือว่าเมียน้อยกับเมียหลวงมันกำมีดซุยคนละอันปอบสวะบ่วางกันแล้ว
0: มันยังไงมันจะฆ่ากันตายกะ
1: ถ้ามันฆ่ากันตายถึงกูก็ดีผมจะได้โล่งอกโล่งใจแต่นี่มันจะฆ่าผมนะท่านเปาก
0: ล่าวหาคนอื่นโดยไร้พยานหลักฐานมีความผิดนะผู้อ้อ
1: เรื่องจริงเลยครับท่านเปาถ้าท่านเปาบอกเชื่อจุดทุบสาบานกับผมคนละกรรมก็ได้

0: ความจริงหรือไม
1: ่เรื่องจริงเลยเจ้าท่านเปา
0: เพราะเหตุผลอะไรยัง
2: ท่านเปาลงกึดูเตอร์ลูกคนเก่าอายุ12ปีแล้วห้องเฮียนก็ยังไม่ได้เข้าเตอร์เลยบ้านหลังคาพอหันเดือนหันดาวเข้าหาจะแจกกับป้อบ่มีสลิดไปมีเมียน้อยถ้าท่านเปาเป็นข้าเจ้าแล้วท่านเปาจะอดอีกก่อฮะจะอดอีกก
0: ่อไปเรื่องจริงก่อนน้อยหาที่นางคำหอมอู้มา
3: แล้วท่านเปาคิดว่ามันจะเป็นเรื่องจริงกับครับ
0: หูปากหูตอบมาใจหิ้วมาย้อนถามท่านท่าจะโดนลูกคุยหัวปีก่อนตัดสินเห็นแล้วก็หาแล้วนางคำเอ้ยเหรอหูว่าเปิ้ลมีลูกมีเมียแล้วแต่ไปยุ่งกับเปิ้ลเนี่ยหยัง
4: ก็ใครจะไปหัวหยังแม่แอลหาข้าเจ้าเมื่อใดก็วีผมเลี้ยมมับหรืองัวเลี้ยก่อนทำตัวเป็นพ่อเลี้ยงว่าถ้าข้าเจ้าไปอยู่ตอยจะยกบ้านยกตี้ให้ตี้นะฮือข้าเจ้าบอกกองไปหันใส่บ้านเอาไม้กำแล้วกำอีกจะก้อนบอกก้อนอยู่ฮั่นน่ะอู้ก็อู้เตอะท่านเปาย่ำคันใดไหวแผ่วหลังคาบ้านปุ้นกินเองเงาหนิ
0: ตามที่สู่เขาอู้มาก็มีเหตุผลเหมือนกันผู้คนเอาตัวอีก่อนก็แล้วกันต้องห้องแล้วกินข้าวตอนแล้วค่อยมาตัดสินกันไหม

0: sáng khắp ơi.
1: Vâng, tòa nói xà nàng khắp hồn, nàng khắp ơi, chứ xà đai.
0: Nàng khắp hồn, u ba tư tư đây, tỏ nín nhờ hát khói thả dù bò.
2: Hát cắt hát, tứng tao cả lấy cháu thần báo.
0: Léo nàng khắp ơi lo.
3: Khá cháu cả, hát đi cả những hát dù. Tại khai khá nặng quá, chép chạy, mình chỗ lắm, bày, bù hoặc nì.
0: Mấy nhìn tìm hù lấy mấy con nói thả, léo nói thả cháu dần này.
4: Tá xin chạy bà thù khắp thần báo. เมียหลวงก็มีลูกด้วยกันเมียน้อยก็จัดเหมาะผมขอเลือกถึง2เลยครับท่านเปา
0: บ่ได้คือเลือกคนใดคนหนึ่งเอาอีกก็แล้วกันเพื่อความยุติธรรมคือน้อยหาอยู่กินกับเมียหลวงต่อไปส่วนเมียน้อยคนใหญ่เต้าโด่งนั้น
5: โยคือเปาเห็นเฮาปิดศาลแล้วบ
6: ่ปิดบ่ได้นะถ้าปิดมีเรื่องแน่นอน
0: เรื่องหยังนักเลงกะเจ้าหน้าที
6: ่ครับ
0: ไปเอาค้อนก่อนมาจับในถาถอดเกือบตุ๊กหัวไม่ติ่ม3ที
6: โอ้ท่านเปาผมหันในทีวีเปิ้นฮื้อทหารจับนอนมูบแล้วเอาไม้บุบหลังมาใจกาน
0: ั่นมาในทีวีนี่มาในศาลนี่ละคือคดีตัวอย่างยุติธรรม

0: น้องน้องไอ้ขอซื้อยาถ่ายสักกล่องหรอ
1: โหไอ้ร้านนี้บ่ใช่ร้านขายยาหรอเจ้า
0: ก็ฮั่นหรอน้อง
1: นายเจ้าอันใดเจ้า
0: ฮะฮะกล่องกล่องสีแดงๆนั่นน่ะ
1: อ๋ออันนั้นบ่ใช่ยาถ่ายหรอเจ้า
0: โหก็อะหยังอ่ะ
1: น้ำยาสระผมยะเจ้า
0: ฮึปอเน่หมอยบ่ต้องมาเถียงไอ้วันนั้นไอ้ก็เคยซื้อไปกินแล้วนะ
1: โหไอ้เป็นจะได้พ่องเจ้า
0: ปวดโซ่ลงดีสนาด

0: คุณแม่บ้านที่ลำปางต่างก็ใช้น้ำจากแป๊บและปี๊บอยากจะถามว่าน้ำแป๊บกับน้ำปี๊บอย่างไหนดีกว่ากันครับ
1: เอาปี๊บอย่างเดียวอย่างอื่นก็มาเอา

0: เออดีอีกอ่ะยังมาได้ผัวเนี่ยมาเปื่อนตาย
1: มันเป็นได้ตายก่อนเอาผัว
0: ก็ตายไปน่ะไปเจอโยมผ่าบานเปิ้นหูว่ามาแต่งงานเปิ้นจะพาดมาฮือมาเกิดน่ะก็
1: อันตายก็บ่เอาเอาผัวอย่างเดียว

0: นเฮาบ่ได้โอ้โหยตายง่ายตายได้แต่ขนาดยิ่งยงยังตายนะ
1: ยิ่งยงนักห้องนี่กะ
0: ยิ่งยงนั่นก็จะมีไผแฮม
1: ว่าไปเรื่อยเพิ่นยังบ่ได้ยินข่าวเล่าข่าวลือกัน
0: เว้ยก็ตะว่าเออวันนั้นน่ะไปเล่นดนตรีเพียงว่าเป้าอ่ะรวยโอเออ่ะแฮก็ไปลูกนักเลงร้อนๆน่ะคิดว่าลุ่มยิ่งยงคนเดียวนักเลง7คนกันนะโตโตโตขนาดในมือยิ่งยงนี่นะกำชิปเอสไว้อ่ะ
1: เอ้ามันยังมายิงเตื้อเป็นเฮานี่จดจนหมดแม็กกันน่ะ
0: ยิ่งยงมันก็นักเลงเหมือนลูกมันบ่ทอยเหมือนกันน่ะนั่งหลังปิ้งฟ้ามือกำชิปเอสว่านัดไปจั่วเอาเก้ามาว่าตายอ่ะกระบะ
1: เออนั่นบัตตากุข้าวเพื่อเล่นท้ายปอกเด้งกับบอบอกบัตตาโว

0: าน่ะบ่เฮ้ยหาลูกตรงมาบ่น่าสักน้อยเลยบ่ะ
1: เอาอย่ามาว่าทําอ่ะมาตาก
0: ดตู้ลุงมันคิงน่ะก็ไปกู้บาทมาถึงหน้าบ้านฮะไปยืนอิงก็มาตายว่ะ
1: ว่าไปเลยแต่ว่ายังไปตามกันเข้าอยู่เหรอเพิ่นยังปั่นศีลปั่นป้อนเฮาอยู
0: ่แต่เป็นมาตะ
1: บาปจะครบหัวเลยเนี่ยตู้ลุงตายไปแล้วกะ
0: บ่ใจนะก็มาตายตู้ลุงไปอิง
1: เออไอ้ตากุข้าวแหมละเออบ่พายแม้

0: ทรมสังโฆใจหายใจคว่ำ
1: ใจหายใจตา
0: ก็ก่อนที่จะถึงตังโป้งที่จะเข้าชบปลาพระนะบะรถทัวร์จะเข้ากรุงเทพอ่ะวิ่งมาแม่ฮากอ่ะสมมติรถสิบล้อนะเนี่ยมา150ปุ๊นะก้าโป๊ดโทก็รถเครื่องนะก้าเอาลูกมันซ้อนเหี้ยไปโชว์โรงเรียนอ่ะซดออกซอยมาบิดมาแม่ฮากนะ
1: เป็นยังไงมันโจรเหรอตาบะตาโอ้ยอินดูละอ่อนฮะอย่าเหลียวแฟนเหี้ยก้าม
0: าโจรปะลุ่นด้วยกันไปล่องใต้ลุ่มๆอ่ะก้าม
1: าตาบะตาไปอย่าตับแล้วเนอ

0: ามีหั่นองค์น่ะบ่เป็นพระบ่เก่าหามขนาดอ่ะ
1: มันขามจะได้ปะล้ำปะเหลือ
0: กอก3ชีวันก่อนเนี่ยหนังสือพิมพ์ก็ลงข่าวดูวิทยุก็ลงดูดังเหมือนจะตายที่ยังพ่อบ่ฮู
1: ้บ่ฮู้หรอข่าวอะยังอ่ะ
0: ก็ข่าวรถทัวร์แหกโค้งตกเหวอ่ะเขาคนโดยสารตายเป็นสาวปลายวะนะโชเฟอร์ก็โดนพวงมาลัยอัดก็ปี่แบนแต่แต่พ่อแฮมเป็นยังชักยังบ่เฮ้ย
1: โอ้พ่อคิงนั่งทั้งไทยอ่ะ
0: พ่อแฮมมันก็นั่งอยู่บ้านเพื่อก็มันจะไปที่ไหน
1: ไอ้ตาไอ้ตาคิงอู้ยังเอี้ยเกยตากไงถึงยืนก่อ
0: เอ้ยแต่หายังลบตันอยู่

0: กับเจ้าเจินนั่งก่อนเจ้า
1: น้องล่ากินข้าวแรงกับหยังจ้า
0: ล่ากินข้าวแรงกับแกงมะนูนเจ้าน
2: ี่ๆๆๆกดไปกดไปพี่เคยจะจักต่อ
0: ค่อพี่เคยเบาๆมึงก้า
2: เบาๆเฮยังยังมีหยังเกิดขึ้น
1: น้องล่าอาจจะพิกก่อนเนอร
2: ์พิกเตอร
0: ์พี่เคยเนี่ยจะอี้หมายความว่าอย่างไรขอร้องเนอพี่เคยนะพี่เคยบ่ใช่มีซิดหยังในตัวล่านะมามีซิดจะไปมาขวางเฮ้ย

0: ดีค่ะบ้านหลังนี้เป็นบ้านของคำร่ำใช่หรือเปล่าฮะ
1: แม่และเจ้ามีอันยังเจ้า
0: คือว่าหนูมาจากร้านเสริมสวยเมียพงนะฮะคือว่าจะมาติดต่อล่าไปประกวดนางงามฮะ
2: มาได้มาได้มาได้มาไปสำหรับล่ามาได้ไปเด็ดขาด
0: คือว่าหนูชื่อปื๊ดนะฮะ
2: เออบ่ปื๊ดบ่ขว้างอย่างซักอย่างอ่ะบ่ฮือไป
0: ไม่ใครแต่ก็ไม่เป็นไรฮะหนูลาเลยนะฮะสวัสดีฮะ
1: พี่เขยพี่เขยอู้อย่างอี้หมายความว่าอย่างไรขออีปี่ไปทัศนาจรมาก่อนเตอะล่าจะบอกให้อีปี่ขอร้องเหนอพี่เขยนะมันจะมีซิดอย่างในตัวล่านะ

0: มาเดี๋ยวนี้สู่ยังอีล่าเอาผัวแต่กะ
1: อืมอีล่ามันใหญ่แล้วสมควรจะเป็นหอเป็นเฮือนได้แล้วคือมันเอาผัวเหี้ยข้าขี้ค้านเป็นห่วง
0: ข้าบ่ฮึเอาเด้ออีล่ามันน้อยอยู่นะ
1: ไปน้อยจัดใดอีล่ามันอายุสาวปลายแล้วรู้สู
0: เออถ้าเอามีเรื่อง
1: โหไอ้สีอู้เป็นยังไงอ๋อสูอู้อย่างอีข้าฮู้เนอะตั้งแต่อีล่าจะเอาผัวนี่นะสูนี่แปลงหน้างอคอหักจะไปสลิดอย่างอั้นตัวบ่ใจมีซิดจะไปขวางเปิ้นใครโดนมีญาบขวางอย่างวันนั้นแถมกะบลาบเตือนเลยหา

0: คนเฮามาเหลือหยังแล้ว
1: พี่เคยให้หยังเจ็บท้องกะ
0: อื้อ
1: พี่เคยเจ็บหัวกะ
0: อื้อ
1: แล้วพี่เคยให้หยังเสียใจหยังเฮ้อไผ
0: คนเฮาเกิดมาน้ำตาตก3เตื้อ
1: น้ำตาตก3เตื้ออย่างใดพี่เคย
0: 1ป่อตาย2แม่ตาย3น้องเมียจะแต่งงาน
1: อ๋อละหูละพี่เคยเสียใจที่ล่าจะแต่งงานแม่นก่อให้ตามสบายเน้อพี่เคยเน้อล่าจะไปอยู่กับผัวล่าล่าไปก่อนเน้อพี่เคยเน้อบายบาย
0: ล่าล่าทำ3วันมาเผาศพ

0: โอ้ป้าอ้อยมาซ่าอย่างในสวนป้านี่ขวัญข้อขวัญอะฮะ
1: เออไอ้คือว่าป้าเนี่ยมาเกี่ยวหญ้าหึงัวไปอะ
0: เกี่ยวหญ้าอย่างในกล้วยไม่แบบพี่นุ่มมาเขือปุ้น
1: คือว่าไอ้คือว่าพริกนุ่มบะเขือเนี่ยป้าขอน้อยเดียวบัดได้จะเอาไปใส่น้ำพริก
0: โหป้าเอ้ยมาเดี๋ยวเนี่ยหญ้าออกหน่วยเป็นพริกนุ่มบะเขือคะนี่อย่างอี้นะไปโอ้กันบ้านแกพุ่นเด้อป้าเอ้ย
1: เออนั่นเตอะบัดได้กินข้าวงายแถมแล้วย้อนพริกนุ่มกับบะเขือเนี่ยเอ้ย

0: มัยลั่นเนอร์เมาเหล้าโหขึ้นกองหล่องกองนี่นะให้รู้เลือดในปากก้า
1: ชูมีปัญหาก็หันเท่าๆนี่นะมีดบักกินปืนบักกินเนอะพอกลางหลังนี่ลายพุ้ยนะวะเนอะ
0: กลางหลังลายพุ้ยมีดก็บักกินปืนก็บักกินแล้วยังจะกินลูกปัน
1: ก็ขี้เชี่ยนกินจนพวกขาวเผือกนี่แล้วบะหันกัน
0: สุริศให้เอากระ

0: สมจิ๊บฝันเฮ้ยจะพากันไปที่ไหนน่ะสปายถุงเน็บมีดเนี่ยวันนี้วันศีลนะบ่เข้าวัดเข้าวากะ
1: เออพัดเฮ้ยต้องบ่ใจตันเหมือนขาเนาะฟังคำทำกินพริกดำกับข้าวฟังคำขีดเราต้องก็ไก่ใช่ก็เต็มเนื้อพัดเนอะ
0: เออตัวบ่ฮู้ตัวหัวขาวชูนบุญตัวละอ่อนเข้าแพะเข้าป่ามาเสาะหาที่เปิ่งที่อิงตุ้งสามหางแกว่งอยู่ตั้งหน้าเวิร์กเวิร์กแล้วเนอะไอ้เนอะ

ชูบ่ได้ข้าเป็นผัวนะ

0: ั่งก่อนสิมีธุระอะไรแล้วครับ
1: สวัสดีครับคุณปลัดคือว่าลุงจะมาทำบัตรเยาวชนนะ
0: ไม่ใช่ลุงเพราะว่าบัตรประจำตัวประชาชน
1: นักชนเหมือนกันเนาะ
0: แล้วลุงชื่ออะไรล่ะ
1: คือว่าลุงเมานะ
0: ครับผมรู้แล้วว่าลุงเมาลุงชื่ออะไร
1: ก็ลุงเมานะ
0: ขอโทษนะครับลุงก็ลุงดื่มมาอย่างนี้ลุงไม่เมาได้ยังไงลุงจะมาถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนนะผมถามชื่อลุงแล้วลุงก็ไม่ยอมบอกแล้วผมจะไปรู้ได้ยังไงว่าลุงชื่ออะไร
1: เว้ยก็ลุงนี่นะชื่อนายเมานามฉกุลณ
0: ณอะไรล่ะลุงณเชียงใหม่หรือณลำพูน
1: ปัจจัยณโมตชะนะโอ้ย
0: เอองั้นเหรอ

0: ว่าเป็นประตูห้องน้ำอีขอโทษขอโทษ
1: กูเมาเฮ้ยข้าว่าเฮาสองคนเนี่ยอยู่ด้วยกันถึงมาได้แล้วละกันวันนี้เลิกกันวันนี้มีหยังแบ่งกันเหียพาคนปกมาทางไหนไปทางนั้นไป
0: กำเดียวก่อนละบ่ได้จั่วถามเก็ดเอ็ดเก้าเฉียเฉากับพัดวันนี้วันเฉียละเมียบ่ได้

ตอนนี้ก็ได้เวลาอันเป็นมงคลเลิกแล้วขอกราบเรียนเชิญคุณนายอัมพรเป่าเทียนดับไฟตัดเค้กฉลองวันเกิดด้วยขอเชิญครับผม

อนนี้ก็ได้เวลาอันเป็นมงคลเลิกแล้วขอกราบเรียนเชิญคุณนายอัมพรเป่าเทียนดับไฟตัดเค้กฉลองวันเกิดด้วยขอเชิญครับผม

0: เนี่ยอาลีแต่ว่าพี่ไปงานวันเกิดคุณนายอัมพรที่โรงแรมนะม่วนม่วนพี่อย่างมาให้จัดอย่างเปิ้นสกรรมเหรอ
1: ก็เฮาก็จัดได้เหรอพี่น้อยเปิ้นจัดได้เฮาก็จัดได้นะกะจะไปเดือดร้อนมันหยัง
2: โอ้จะไปเฮียนเปิ้นเปิ้นรวยแล้วเปิ้นจะจัดอย่างใดก็ได้ตัวเก้านี่ก็ขายกล้วยทอดขนแขนปอหินจะไปเฮียนเปิ้นจะไปเนี่ย
0: โอ้ลุงโมมาดูดูเขาหยังเฮาจัดเฮาบ่ได้เอาเงินลุงโมมาจัดหรออันนี้มันเรื่องของคนหนุ่มคนเฒ่าบักเกียวจะไปปาก

0: บอกปอไปเอามาแถมวันหกพี่น้อยจะไปใจมันเกิดพี่น้อยให้ย่างกินเต็มที่ตามสบายหมู่เฮา
1: ขอให้เจ้าภาพจงเจริญ
2: อีกน้อยอีกน้อย
3: ร้องไม่ได้
2: เบาเบาห้องมันเดือดน้ำเร็วเงินไปเดียวที่บ้านเมืองถูกหาคนเดียวกัน
3: ได้เงิน
0: จะไปปากปุ๋มโมเฮาห้องบ้านเฮาเฮาไม่ได้ไปห้องบ้านปุ๋มโมรู้
2: จะรับก็รับบ่ได้อะ
0: รับก็ได้ยังมาตายเหี้ยเรื่องของคนหนุ่มคนเฒ่าบักเกี่ยว

0: ขอยืมสตางค์ลุงโมซะ500หรอ
1: จะเอาไปเนี่ยอย่างแค่ตังค์500
0: จะเอาไปเป็นทุนขายกล้วยทอดนะลุง
1: แล้วทุนขายกล้วยทอดเก่าของมึงมีไง
0: เฮาเอาไปซื้อเหล้าฉลองวันเกิดว่าเสี่ยงไปเนี่ยล่ะ
1: เนี่ยลุงสอนบ่ฟังหาว่าใบใจเรื่องของคนเฒ่าเงินบ่มีแล้วก็มาถามยืมของคนเฒ่าบ่เก่า
0: เฮาผิดไปแล้วลุงกำนี้เฮาตึงมาจัดแถมซ้ำแล้วนะฉลองวันเกิดนี่นะ
1: เนี่ยกำโบราณเป็นว่าหันจ้างขี้จะไปขี้ตัวจ้างตัวบ่หูตัวขายกล้วยทอดขนแขนบ่หินเอออีน้อยกล้วยทอด

0: ผมมาว่างอ่ะมาเจอได้อยู่บ่ได้ลูก
1: ขี้แง่อย่างข้าน่ะ
0: ก็ยืนหายใจอยู่เนี่ยบ่หันกะ
1: อู้ยอย่างอีล่ําเหลือมัดคอตายอย่าปะ
0: อื้อเฮากลัวหายใจบ่ออก
1: อีก็ไปกินยาตายอย่าปะ
0: มันบ่ลํากะ
1: อย่างอีก็ไปจ้างเปิ้นมาฆ่าก็เก่าขี้อย่าปะ
0: อื้อถ้าเปิ้นยับได้นะโดนข้อหานักเหลือคนฆ่าก่อนเด้อ
1: เอ้ยบ่ห่าอาจารย์ลุงลัง

0: พื่อมาจันไปพอบุญละลูก
1: เออมันไปที่ไหนนอนแจ่เน่าแจ่ตายเพื่อนกะล่างฮันเหรออ
0: ๋อมาจันมาปันตายลูกลูกไปพองัวพองรถ
2: พ่อกันยังหันถึงวันปกไก่ละ
0: โอ้ไอ้นี่ก็มันไปกินทัวเพื่อนเนี่ย
2: ก็ของมันมักอ่ะ
0: เออมาห้าปักมาจันลุงลัง

0: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
1: ก็ว่าโอ้เจ้าแม่เอ้ย
2: มานั่งให้อย่างนี้ป้าแสง
1: ก่อนหน้าไก่น้อยกุ๊กงกกักงักนักกะเนี่ยกันมาอยู่บ้านยัง
2: เฮ้าปันวันรถแม่โคอย่าป้าแสงมันเป็นจะได
1: ้มันหูกำเหลือบาจันลูกอีแม่ก่อนใจยะยังก่อบาญะ
2: เออเอ็นดูล้ำคนเฮ้า

0: การยังกุ้งก็แอวแอ๊ะกะ
1: ไอแอวที่ไหนฮัน
0: ขึ้นเฮือนมาบ่เดี๋ยวนี้เน
1: า
0: ะ
1: ไอบ้านมาสมฮี
0: บ่อย่างบ้านมาสมฮีอันพ่อคุณนักปอสมฮีอันกะ
1: แอวได้เหรอ

0: คุณกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
1: ไอ้ก่อนซอยใหญ่สืบสายเก้าเงาอันใดดีคัดสีไว้เจ้าอันบ่ดีเอาคือขว้างละอู้ถึงสถาบันใหญ่สามคณะชาติศาสตร์กษัตริย์เจ้ามีมาไผไผก็ฮู้ได้เฮียนศึกษาจั้นตั้งแต่ปฐมมาเด็กขาอ่อนน้อยเนี่ยยังมีแถมอันเน้อขอปันเล่าถ้อยสถาบันครอบครัวนี่และมันสำคัญหลายปานไปคล้องแวะสถาบันใหญ่หั่นสามอันอันครอบครัวนั้นนับเป็นพื้นฐานของสถาบันตั้งหลายเน้อเจ้าเป็นตี้อาศัยตั้งหลายหนุ่มเฒ่าเป็นตี้หมู่เฮาเกิดนั้นตั้งแต่เด็กขาใหญ่มาขึ้นจั้นได้ห่ำเฮียนหั่นกันมาพ่อแม่ก็อุ้มเลี้ยงดูแลรักษาจนใหญ่มาปีขาแข็งกล้าสถาบันครอบครัวเปิ้นตัวเจ้าข้านับว่าสำคัญยิ่งนักชาติศาสตร์กษัตริย์อันเป็นที่ฮักที่จักอยู่มั่นยืนไปจะดีจะให้จะไปตั้งไหนก็อาศัยครอบครัวเนี่ยเป็นเก้าเงาถ้าครอบครัวดีบ่มีมองเศร้าอันอื่นก็ดีขึ้นพร้อมนี่แต่ถ้าครอบครัวมองมัวเดือดร้อนก็ฮ้อนอื่นหั่นตัวไปนี่เฮามาช่วยกันเด้อพี่น้องทั้งหลายพ่อแม่ตายายทุกวัยหนุ่มเฒ่าเป็นตัวอย่างคือเขาจุมเจ้าจุมเจ้าลูกเต้าละอ่อนพ่อเฮาอยู่เน้อก็แต่ก่ะพ่อแม่ตั้งหลายยังยายปะเลิกใครคือลูกเต้าเฮาดีถ้าพ่อแม่ให้ศีลธรรมกับแห่งนี้ใครคือลูกดีเนี่ยมันแสนยากเด้อเจ้าหึหัวหน้าครอบครัวให้ดีลูกเต้าเขาก็เฮียนเอาอย่างนั้นแม่เป็นแม่สีความดีเพิ่มจั้นลูกเต้าเข้าปั้นก็หันดีอันผู้ป้อนั่นเป็นควันเป็นสีเอาการงานดีบ่มีพ่ายเล่าเนี่ยเอาศีลเอาธรรมจี้นำลูกเต้าดีงามเป็นเงาสะต้อนบ้านเมืองไทยจะมายคลายฮ้อนสะต้อนออกได้สุขเย็นเยาวชนดีนั่นของมันจำเป็นชาติจะล่มเย็นต่อไปไปหน้าขอเนอขอกับหมู่เฮาอาเอาเจ้าข้าช่วยพัฒนาอ่านคิดชาติศาสตร์กษัตริย์ศูนย์รวมชีวิตก็จักอยู่มั่นยืนคงเป็นที่นิ้วยึดได้ตามประสงค์อยู่มั่นยืนยงต่อไปนะลูกเต่าสมัยโลกาภิวัตน์ท่านเจ้าครอบครัวเฮาสำคัญเพิ่มนักลูกเฮาจะเป็นคนดีหน้าฮักพ่อแม่ต้องสอนเอาจะไปหวังครูเปิ้นนั่นยากเนอเฮาเขาครูพ่องนั่นก็เมาขาไปหลังหน้าเมาเหล้าไปสอนละอ่อนใส่แว่นตาดำกิ๊กอยู่นะอันนี้มีพ่องเป็นบางที่บางแห่งมาได้มันจะมีนักเก่าวัตถุนิยมเนินายเจ้าข้าโรงเรียนสอนมาบ่เดี๋ยวนี้เอาศีลเอาธรรมมานำสอนจี้ละอ่อนบ่สู้หูฟังยิ่งรัฐบาลซ้ำบ่ท่าไปวางยิ่งเมินศีลธรรมกันหนีแห้งไปเจ้าวัตถุพัฒนานักหนาเพิ่มเข้าใจบ่พัฒนาก็เดือดร้อนโอ้ยังมีแถมยาวเรื่องราวซับซ้อนบทนี้ค่อนเวลาใจเนี่ยลาพามีกับท่านเจ้าเต่านี่วาดวางกรรมก่อนเลยนายเฮ้ยมันเป็นอย่างอันไปเหี้ยครับถึงวันนี้พี่น้องท่านผู้ฟังที่ฮักครับโฮงเฮียนก็จะสร้างติ๊กวัดก็จะแปลงติ๊กมาได้พัฒนาในด้านจิตด้านใจอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับเขาจะเงี้ยอย่างใดจะช่วยลูกช่วยหลานกันต่อไปเงี้ยอย่างใดจะคือเจ้าบ้านเจ้าจองอยู่ในความดูแลของตนเองบาดเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นอุปสรรคในการพัฒนาครอบครัวเมื่อก็ครับพี่น้องท่านผู้ฟังที่ฮักสถิติคนไทยเฮาเนี่ยย้อนหลังไปสัก10ปีนะครับหุ่นจะดีเด้อปัจจุบันไม่ยิงไทยเฮานี่ครับอายุ30ปีขึ้นไปเนี่ยปะโทมันตุ้ยกันหมดครับปะโทอึงตึงอังตังนะครับเฮาว่าก็บ่จะหากินได้หยังนะมันตุ้ยคนเดียวมันเนี่ยมันสะสมเป็น5ปี10ปีแล้วครับกินหวานจัดกินมันจัดกะทิเอ้ยข้าวมันไก่เอ้ยข้าวมันสับปะว่ามันหมูมันงัวมันไอ้สับปะว่ามันหมูเนี่ยครับกินหมดครับบอกว่ากล้วยทอดบอกว่าไอ้อะไรอ่ะปลาต้มโกกินแล้วเขาบีบเอาน้ำมันออกให้พ่อกระจังแควนปวดท้อมันกินมันทั้งนั้นนะครับเนาะข้าวขาหมูขาเมืออย่างมูนี่ครับมันเมื่อกี่เตื่องบอกว่าอันนี้มันสมักเห็นนี่อันนี้แหละครับมันตุ้ยกันมันตรงไปเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานเป็นโรคอ้วนเมื่อโรคเบาหวานตุ้ยมาเพราะมันตุ้ยลำไปความดันโลหิตสูงก็ตุ้ยมาหัวใจก็ตุ้ยมาครับนี่อู้ถึงเมืองไทยเขาย้อนหลังสัก10ปีนะหุ่นพอดีเนาะตะก่อนประเดี๋ยวพอทุกบอบายอ่ะนี่ประเทศเวียดนามก็ไม่ยิงเหมือน10ปีที่แล้วครับแต่ถ้าเศรษฐกิจดีคนก็จะตุ้ยขึ้น การเจริญทางเศรษฐกิจที่ดีโดยบัดเตรียมความพร้อมของประชาชนถ้าเมื่อคุณภาพชีวิตเสียไปสุขภาพแย่ลงไปการสูญเสียงบประมาณไปเจนได้น้อยครับนี่ก็ฉะนั้นเขาต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการกินเนี่ยและยิ่งใหญ่ใดพ่องครับดูแลป้องกันโรคต่างๆสิ่งแวดล้อมก็มีส่วนเกี่ยวข้องเช่นขี้เหงื่อขยะมีนักหมาก็มีแหล่งอาหารทำให้แพร่พันธุ์โอกาสแพร่โรคก็จะสูงขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับมาตรการบางอย่างไม่ใช่พฤติกรรมอย่างเดียวจะต้องแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมตัวกำจัดแหล่งโรคแต่บกจัดแหล่งอาหารแถมน้อยก็จะมีการแพร่พันธุ์โรคติดต่อขึ้นได้เหมือนกันครับอันนี้เฮามาอยู่เสริมสร้างสุขภาพคือการออกกำลังกายอันนี้ทางแพทย์ทางหมอก็แนะนำมาอย่างนั้นครับเพื่อผมแนะนำพี่น้องทางบ้านต่อครับครับพี่น้องท่านผู้ฟังที่ฮะครับเมื่อวันศุกร์ที่25อสม.อำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางนะครับนำโดยสาธารณสุขฝ่ายสุขศึกษานะครับก็นำมาครับรถบัสหนึ่งคัน60กว่าคนครับมาดูงานที่บ้านอำนวยครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต10หลายคนครับได้ไปต้อนรับแล้วก็ไปบรรยายคือฟังเกี่ยวกับเรื่องการดูแลสุขภาพตัวเองการดูแลบ่คือเจ็บไข้ได้ป่วยปิดพฤติกรรมอย่างต่างๆเจ้าหน้าที่เขต10จังหวัดเชียงใหม่ไปหลายคนครับแล้วสาธารณสุขตำบลวังผางก็ได้ฮือเกียรติไปร่วมงานนี้ด้วยเพื่อก็มาดูงานก็มาดูการออกกำลังกายแล้วก็มาดูเรื่องสิ่งแวดล้อมเขาจัดสิ่งแวดล้อมอย่างใดอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ขอขอบคุณครับที่ฮือเกียรติไปถึงบ้านถึงจองผมครับก็เป็นดีไอเนาะบ้านก็ไม่ใช่ว่าบ้านใหญ่บ้านโตก็ไม่ใช่ครับบ้านน้อยๆบ่ได้แต่ว่าเฮาก็พยายามทําคือสะอาดที่สุดแล้วก็คือดีที่สุดครับเป็นตัวอย่างได้บางอย่างเพราะว่าเคยได้เป็นบ้านหน้าอยู่มาแล้วครั้งหนึ่งนะครับแต่ 2-3 ปีผ่านมาก็บ่ได้หยังเนาะแต่ว่าก็ยังทําได้อยู่เหมือนเดิมครับก็ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่คือกําลังใจผมได้ทํางานในด้านส่งเสริมสุขภาพต่อไปแทนนะครับ

จากน้อยทาบ้านนาฟานตำบลดอนไฟอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางเรื่องปารมี9ข้อนะครับปารมี9ข้อถ้าใครทำได้ก็ตึงดีนะครับตาณะปารมีนั่นดีแต่เล่าเป็นของเก่าเง่าเดิมมาคัดสีสวยล่างขี้เล่ตันหาออกจากกายาใจเฮาเด้อเจ้าศีละปารมีนอกคำหล่อเบากลิ่นหอมทวนลมแนบเนื้อเป็นอัศจรรย์เนอเจ้าหนอเชื่อเป็นสะพานแก้วนำต่างจะไปจันฟ้าไผก็ตึงบะขางศีลจะเบิกทางฮือไปจนได้ถ้าอยู่เมืองคนมนุษย์ลุ่มใต้บ่มีพยาเรื่องร้ายเนกขัมมะปารมีนั่นดีแต่ไทยออกบวชได้ดีงามสละได้แล้วสู่แก้วตั้งสามปฏิบัติงามศีลธรรมพระเจ้าข้อว่าปัญญาเนื้อคำหล่อเบาสว่างใสดีงามเป่งว่ารอบรู้สังขารหูไปสัปปะมันใสส่องแจ้งเหมือนไฟส่วนวิริยะเจ้ายอดใส่ใจกระทำเปลี่ยนไปตามแต่จะได้หื้อมันขยันเนื้อคำปับไตก้อยทำเปลี่ยนไปบ่ยั่งส่วนว่าขันตีเนื้อเจ้าน้องจันหื้อได้เตี้ยงมันอดทนอดไปสัปปะบ่ว่าแดดฝนมีความอดทนต่อกรรมด่าย่อการอดขันติมันมีหลายข้อพิจารณากอยพอเตอะสัจจะนั้นนาไม่อิงเตอะเมื่ออย่าได้พลาดอันสัญญากู้เงินปล้นแล้วปล้นมาถามหากันถึงเวลาเอาไปคืนหื้ออธิฐานนะแม่คำนักตื้อตั้งใจยอมมือละนึกก้อยอ้อนวอนขอหื้อสมดังกึดตี้ใจไฟอันหมายปองส่วนเมตตานั้นแม่แก้วหัวตองจิตใจประคองฮักไปตัวหน้าสนิทสนมเนื้อจันด้านฝ้าแผ่ผายไม่ตีทั่วทิศบอกว่าสิ่งของสัตว์มีชีวิตแผ่ผายไปได้จุอันแสดงความรักคือเขาสุขสันเรียกว่าเมตตาธรรมเนื้อคำย่อมซอยส่วนอุเบกขาเจ้าแหวนยองก้อยวางเฉยเนื้อนายที่รักกันหันเหตุการณ์บ่สู้สอบมักอย่าแสดงออกอันสัญญาณขอสุมาเนอร์ป้อน้อยป้อนานข้าเจือรองจามเขียนมาหมดเล่นพิษพาดประใดเจ้าฟองน้ำเด่นจะเป็นกำเวนแต่เนอวันหน้าก็ฟังจะไปใกล้กันเนอวันนี้เต้าอี้สวัสดีจากน้อยทาบ้านนาฟานบ้านดอนไฟอำเภอเมทะจังหวัดลำปางเรื่องปารมี9ข้อถ้าใครปฏิบัติได้ก็นับว่าเป็นหน้าบุญอย่างยิ่งทีเดียวละครับพี่น้องท่านผู้ฟังที่รักครับขอข่าวประชาสัมพันธ์เหตุสักหน่อยครับในวันเสาร์ที่2กุมภาพันธ์เวลา 13:29 นนะครับคณะสถากลุ่มหนุ่มสาววัดโพธิมงคลหรือมังกรโปหมู่6ตำบลใจสถานอำเภอสระบีเชียงใหม่ขอเชิญร่วมทำบุญงานหล่อรูปเหมือนท่านครูบาอุตมะอดีตเจ้าอาวาสวัดโพธิมงคลหรือกระโปนี่นะครับแต่เมื่อปีพ.ศ.2309ถึงพ.ศ.2359นะครับเป็นเจ้าอาวาสนะครับแล้วก็วัดนี้เป็นวัดเก่าแก่500กว่าปีที่ผ่านมาท่านได้สร้างสรรค์อย่างไว้นักทีเดียวล่ะครับดังนั้นลูกศิษย์ลูกหาและชาวบ้านชาวจองลูกหลานและศรัทธานะครับก็จะได้หล่อรูปเหมือนท่านครูบาอุตมะในวันเสาร์ที่2ขอเชิญร่วมงานโดยทั่วถึงกันด้วยนะครับประธานฝ่ายสงฆ์มีหลวงปู่ครูบาดวงดีสุภัทโทศิลคุณวัดตาจำปีสมบัติองเชียงใหม่ประธานอุปธรรมท่านสิทธิชัยศิริกูลผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงใหม่นะครับอันนี้ก็ประกาศคือพี่น้องทุกท่านนะครับมีโรงทานทุกอย่างพร้อมวันที่2อย่าลืมนะครับพี่น้องท่านผู้ฟังที่รักครับก็งานสำคัญก็ผ่านไปงานดอกไม้ประดับในเชียงใหม่ก็สิ้นเดือนนี่ก็แถมเหมาะมีก็งานมั้งครับแม่แจ่มก็มีแถมเหมาะหลายๆที่หลายๆแห่งครับก็เงินอยู่ในประเทศไทยเฮาสบายครับไปแอวไปกินไปยังสะดวกสบายเป็นหน้าเป็นตาของเมืองเชียงใหม่ก็ช่วยกันหลายๆฝ่ายเอาตะครับรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปะและวัฒนธรรมและการดูแลสุขภาพด้วยตัวเองอันนี้เป็นเรื่องสำคัญถ้าท่านอยากมีแรงท่านก็ต้องออกแรงถ้าท่านอยากมีแรงอยู่เรื่อยไปท่านก็ต้องมันออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอต้องอันล่ะครับแล้วท่านก็จะเมื่อสุขภาพกายดีสุขภาพจิตก็ดีไปตัวอย่างไรล่ะครับท่านเป็นผู้นำครอบครัวเล่าคนดีเลิกหรือย่างได้ลดลงหรือเลิกไปได้ก็ดีที่สุดครับเนาะมีดดีๆจะเสียจังเสียครับตาไม้คนดีๆจะเสียจังเสียย้อนเล่าอันของมัวเมาขึ้นนักจังปลาหื้อเสียเงินทองสิ่งทรัพย์ก็เพื่ออันความเมาอย่าว่าได้ก็โกโคแต่
อดบ่ได้ก็กินเตอะกินหมอกไข่เงาจะไปกินหื้อเมาเดือดร้อนชาวบ้านอันเนี้ยเรื่องเหล้าสุรานะครับพิจารณาเอากันแล้วกันเรื่องบุหรี่ก็เหมือนกันลดได้ก็ดีเลิกได้ก็ยิ่งยอดทีเดียวล่ะครับสูบแล้วก็บ่เกิดประโยชน์อย่างเลยนะครับสูบแล้วเล็บดำปากค้ำฟันเศร้าเหมือนกับสูบเอายาพิษสารนิโคตินกัดกินชีวิตมันติดอยู่เส้นยาซองก่อมะเร็งร้ายทำลายสมองถุงลมโป่งพองมีหันพร้อมเสี่ยงปอดหลอดลมตันหน้าหมองหมุนเมี่ยงคนอยู่ใกล้เคียงก็ยังเป็นพิษเหมือนกันครับหมอเพิ่นบอกหลายครั้งนะครับก็คงเข้าใจนะครับมันปลิดชีพฮือตายไปไผสูบไผซื้อก็คือเข้าใจนะครับเหมือนเอาไฟมาเผาตัวเจ้าไปพิจารณาเอาแล้วครับสำหรับวันนี้ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต10และผมอำนวยกำลังพัดก็ขอลาเจ้าพี่ในน้องผู้เป็นที่ฮักทั้งหลายไปก่อนนะครับสุขสวัสดีมีแด่ผู้ฟังทุกท่านโชคดีมีความสุขในทั่วหน้ากันครับ

คณะดาวรุ่งเชียงใหม่ขอเสนอซอพื้นบ้านล้านนาเรื่องการตายของมนุษย์ตอนที่1ซอโดยแม่ครูแสงเอ้ยสุริยมนพ่อครูหวันดาเชียงตาควบคุมโดยวิทวัฒน์ทิโนบังรอนต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังได้ณโอกาสบัดนี้

0: น้าเมืองระยะนี้น้าเมืองไปตังใดอ้อยยังมาหาหน้าจัดเมินละ
1: ระยะนี้นะบ่ไปไหนไปไหนมาไหนบ่ม่วนหน้ามึงโตยอารวาสขางเกิน
2: เหมาะเนาะอยู่ไหนนั่งสิเนาะสิเนกัน
1: ห่านว่าลิ้นมาตั้งเข้าปากมาแล้ว
0: น้าพองน้าพองไปว่าอ้านอ้อยนี่เป็นหลานขี้นของน้าเมืองนะ
2: เออจึงอย่างว่าอย่าเอี้ยสมัยนี้ไว้ใจภายในได้บ่เหลือป้อยังข่มขืนลูกลงหนังสือพิมพ์ตึงวันบ่หันกะ
0: น้าพองถ้าน้าพองขางหัวอีล้ำเหลือนะเขียนป้ายแขวนคอไว้เห็นเด้อว่าหัวข้าใครอย่าแตะ
2: ว้ายอีอ้อยป่าทู

0: วัสดีเจ้าไอ้เมืองป้าว่าไปบ้านกับป้าอ้าย
1: น้องดาวมีหยัง
0: อ๋อคือดาวจะแนะนำให้ฝากประกันชีวิตกับบริษัทที่ดาวทำงานอยู่นะก้า
1: อ๋อ
2: เหมาะเนาะบ้านจองห้องหอมีกับโอ้กันแนะนำกันมาโอ้กันกลางตากลางตังจะแนะนำฝากประกันชีวิตก็ว่าฝากประกันหัวใจกันแน่ยะ
0: โอ้พี่พองพี่พองอุ้ยหมายความว่าพี่พองขังไอ้เมืองห่อดาวกะ
2: เออเสียพองต้องหัวไปย้อนเสียหัวหื้อไผ
0: ขอร้องเนอะพี่พองถ้าดาวจะไอ้เมืองเป็นหัวนะดาวเอาเมื่อพี่พองไปอยู่ไปญี่ปุ่นแล้วยะ
2: ว้ายอีดาวน้ำปู

0: อ๋อสวัสดีเจ้าไอ้เมืองเมินเราบ่ได้มาแอวหาม
1: าแอวหาเนื่องในงานอะหยังมีธุระอะหยังจะย้อนกันไปไหนเสร็จธุระแล้วก็ปิ๊กเนอบ่แอม
0: ว้ายอีสมตกรถพี่พองไล่แอมกะไล่เพราะเหตุหยังข้างผัวแหละ
1: หูเหลียวจะถามนี่หยัง
0: ตายตายอีสมตกรถขอโทษนะคะคุณพองแต่บ่ใครพองไอ้เมืองนี่นะคือผัวเก่าฉันย่ะฉันนี่หูหมดบ่ไฟปิดที่ไหนขอโทษทีเนอฉันใกล้แล้วคุณพองขามันสะใจกว่าคุณพอง

0: ุภริตครับพ่อแม่พี่น้องที่ครับพบกับข่าวยามเช้าเป็นข่าวที่น่าหนักอกหนักใจมากปัญหาเรื่องกฎจราจรหนักอกทั้งคนใช้รถหนักใจทั้งรัฐบาลโดยเฉพาะเรื่องยามาอยากขยันกินกันมากเหลือเกินอุบัติเหตุเกิดขึ้นทุกวันบางคนกินยามาเข้าไปแล้วแซงซ้ายแซงขวาปาดหน้าฝ่าไฟแดงแซงทางโค้งอย่างตอนเช้านี่เห็นกันชัดๆอย่างรถ2แถวมอเตอร์ไซค์รถเก๋งใหม่ๆรถบัส2ชั้นบางคนขับรถออกจากซอกจากซอยมาโอ้ยหวาดเสียวกันเหลือเกิน
1: ร้อยใบมะนาวก็ไม่เท่า1ใบมะกรูด
2: ไอ้มาปิดวิทยุเนี่ยเพิ่งกำลังฟังข่าวอยู่ดีๆอยู่อ่ะ
3: เจ้าใหญ่ป้อเจ้าจะฟังเพลงนะ
2: หลายไปที่เก่าเนอะกูฟังข่าวกำลังมันๆอยู่เนี่ย
0: วันนี้หมดเวลาสำหรับข่าวยามเช้าพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
2: อุ๊ยนั่นเลยบ่ฮู้เรื่องชะกำบุบกว้างเห็นดีกัน

ังเพลงผ่านไปแล้วนะเจ้าต่อไปนี้เฮาก็มาฟังข่าวกันเนาะเมื่อตะวันนี้เวลา 5:00 น.แลงเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องภาคของเมืองเชียงใหม่ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีป้าจาย4คนจากการน้ำของไอ้ปื้ดโมได้ปากันเข้าไปเล่นไฮโลในสวนห่างหลังวัดจ๊อกบ๊อกเจ้าหน้าที่ตำรวจจำนวน10นายก็ปากันเข้าไปลุมยับหลังจากยับออกมาแล้วบ่สามารถเอาความผิดได้เพราะป้าจายหมู่นั้นปากันเข้าไปนั่งตีข้าวหลามจบข่าวฮ่า

0: คะท่านมีแนวความคิดที่จะแก้ปัญหาเรื่องภัยแล้งเกี่ยวกับน้ำกินน้ำใช้ยังไงบ้างคะ
1: ปัญหาเรื่องนี้ไอ้กระผมคิดว่ามันต้องแก้กันที่คนตราบใดที่คนยังตัดไม้ทำลายป่าไม่มีทางที่จะแก้ปัญหาได้ 100% อย่าว่าแต่น้ำกินน้ำใช้เลยหนูแม้แต่น้ำลายผมแทบไม่มีจะกลืนอยู่แล้ว
0: ท่านคะแล้วถ้าน้ำในเขื่อนแห้งหมดล่ะคะท่านคิดว่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับไฟฟ้ายังไงบ้างคะ
1: หนูเรื่องไฟฟ้าไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ต้องไปกลัวมันไอ้เรื่องที่น่ากลัวสุดคือเรื่องไฟแนนซ์นี่แหละหนู
2: ท่านครับนะครับขออนุญาตเก็บค่างวดรถหน่อยครับ
1: ผมว่าไอ้เรื่องนี้ผมต้องเอาเข้าที่ประชุมก่อนไม่รู้ว่าน้องเมย์ผมจะว่ายังไง
2: เพราะท่านขาดส่งมาตั้ง12 เดือนแล้วนะครับ
1: ให้มัน14 เดือนไปเลยผมขอตัวก่อนละไปก่อนละครับสวัสดีครับ

0: ฮ้ยฮะเกิดได้เป็นป้นใจแต่เสียดายจัดเกิดก้ามยังเข่าซ้ายแต่มาเขียนคิ้วเขียนตาเหมือนแม่หญิงเฮ้ยยังได้ก็จ้างเตอะมันเปลี่ยนป้นใจอยู่ดีอ่ะพอล็อกน้องยังค้อนบุบหมูอ่ะ
1: ตอบหน้าขี้ตาเต้นระบำแงบแงบดีก้า
0: ก็เต้ลูก
1: จะไปมาหมิ่นซักหมิ่นสีจะไปมาปรามาดกันเน้นเน้อแต่ว่ากำนันกับทุกเจ้ามาเผียบบ้านเจ้าเพะ
0: อ๋อเปิ้นมาขอไปตั้งน้ำใส่หม้อในงานผ้าป่าอย่า
1: โอ้ยตายละกรรมกับนี้หลุดออกมาได้อย่างไรเนี่ยหายเปิ้นมาขอวิงวอนเจ้าเฮ้ไปเป็นหัวหน้าจ้างฟ้อนต้อนรับผ้าป่าที่จะมาวันพูกเจ้า

0: เรื่องที่เขาจะฟ้อนต้อนฮับพระป่านั่นนะบัดเดี๋ยวนี้เปิ้ลยกเลิกบัดต้องฟ้อนแล้วเน้อเพราะว่าเปิ้ลมากัน 2-3 คนเอายอดมาตาลแล้วปอกกระปิกไปปูนละ
1: แต่ว่าแน่นางอ้อ
0: เจ้า
1: เอากูนัดจ้างฟ้อนมาทั่วสารทิศอีลาบอมก่อยอีทองอินสลับปีอีนายโมศบแจมตั้งฝั่งตั้งไม่อายกับอีดีบ้านดอนเอาแล้วจะเอาเขาไปกินไปนอนที่ไหนขอเตะขอมาได้ฟ้อนแต่เตะรูดเจ้าก็แจ้งกำนันก็แจ้งกูจะอันละวาดหมู่หัวกะทิหมู่นิสกรรมหรอลาตำลากูนั่งรับประปวดลำคอขืนหุ่งจะบอกเ
0: ฮ้อเฮ้อแล้วอย่างแบบไปนอนล่ะไปนั่งรับไหมยัง
1: ก็จะไปนอนได้อย่างใดกินข้าวแรงแล้วแต่ว่ากูไปแปรงผมแล้วหรอกูนอนหายโซมผมกูจะรู้กูเบียกูเบียคนใหญ่บะดอกบะดายอู้บะมีสัจเจ

0: ได้กูถึงมาหากินและเฮ้ยเป็นจ้างฟ้อนจ้างเฟิร์นนี่นะกูจะไปไต่มวยดีกว่าผู้รับผู้ใหญ่ไผอู้มันมีซะจ๊ะกูจะไต่หยดเขี้ยวเกาเป็นแมงเลยจะบอกเฮ้ย
1: ตีมงตีมวยบ่ใช่บ่ฮายบ่ดีเนาะถ้าศอกคมอย่างน้องตุ้มดีกะตีศอกฝรั่งตาบเลือดย้อยซิบๆ
0: ศอกคมตึกกะกูเอาเล็กสามารถตีศอกมันอย่าเคล็ดแล้วมันอยู่ที่กูเพชรแย่อย่าบอกเฮ้ยปะส่งกูไปบ้านตู้เจ้ากำลวดไปวัดกำนัน
1: โอ้โหเพิ่นว่าไปวัดตู้เจ้าแล้วก็ไปบ้านกำนันอีกอะ
0: นั่นนะกูจะไปเอากะสดเสยกะลิบกะแป้งกูซื้อมันละหลายร้อยละอ๋อมันมาได้แต่กูจะบึ้งไอ้หมูมีตำแหน่งหน้าที่นี่จะกำมากูเบียผู้รับผู้ใหญ่อู้บะหมี่เสร็จแจ๋

0: ลวงอยู่กับเจ้าบุญหลวง
1: โอ้อัมไพมีเรื่องอะไรยังกับไพกะฮะ
0: มีคนมาพกปอกเจ้าแอบแนม
1: พกแถมล่ะป้าแท้แต่ว่าเมื่อแรงบัวจันทร์ทางบ้านก็มาแจ้งแล้วกะเมาะก็เดี๋ยวก่อนฟังให้เถอะมันเป็นไผสงสัยไผ
0: ก็บ่โฮมันมาหาแน่มันมืด
1: แต่บัดหน้าจะมีเรื่องอย่างอีกเกิดขึ้นในหมู่บ้านของเฮานะอันมันเป็นแมวโพงประจำหมู่บ้านแต่แต่ลุงเนี่ยเอาอย่างนี้ทำใจดีๆอัมไพวันพูกพ่อหลวงจะจัดการฮึจะห้องกรรมการมาอู้จะจัดอยู่เว้นอยู่ยามกันตลอดทั้งคืนอัมไพทำใจดีๆเนอะ
0: ขอบคุณเจ้าพ่อหลวง
1: คืนนี้ปิกก่อนเนอะ
0: เจ้าเจ้า
1: จะไปคืดอย่างนักเนอะแอบน้ำดึกเหี้ยนี่

0: สวัสดีพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาทุกคนเนอะ
1: สว
2: ัสดีครับ
0: ที่พ่อหลวงได้เชิญมาประชุมมากันครบหมดแล้วบ
3: ่มาแล้วเหรอเจ้า
4: เตือก็ต้องมีตี
5: ้พ่อหลวงจะประชุมก็ประชุมเหี้ย
0: พี่อย่าไปอวดหูบ่อีก
6: แต่กับพ่อหลวงมีอย่างก็ว่าไปเลย
0: คือมันอย่างอี้นะบ่เดี๋ยวบ้านเฮาน่ะมีเรื่องเดือดร้อนกันแล้วเนอะ
6: ไอ้หยังแถมบอก
0: เรามีคนพกพอไม่ยิงอาบน้ำนะกะ
7: ท่านกำลังรับฟัง
6: บ้านเฮานี่นะป้าหลวง
0: บ้านเฮาเนี่ยกะแซมจะคืน3ทุ่มปลายอำไพให้เข้าบ้านมาสะอึกสะอื้นเปิ่นอาบน้ำเมื่อคืนไปพกเปิ่นหูก
6: ็อำไพกะห่างขาวเหงาแท้ป้าหลวงแท
0: ้โอ้อันนี้มันเรื่องแท้บ่ใช่เรื่องเล่นนะแซม
6: มาเล่นมาได้หรอก
0: บัดเดี๋ยวนี้ป้าหลวงได้อู้กรรมการมีนโยบายจะตั้งเวรยามอยู่กันเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดถ้าใครจะอาสาสมัครมาทำงานร่วมกันพ่อหลวงก็ยินดี
6: ผมครับผมครับผมแชมป์ซูซ่าสมัครเน้
0: อ
6: แต่ผมขอสมัครอยู่ซอย3ซอยบ้านอำไพเน้อพ่อหลวงเน้ออ
0: ู้อย่างเฮ้มันเป็นแต้พ่องนะแซม
6: แต้นะ
0: ดีละถ้าหมู่เฮาได้พร้อมอกพร้อมใจกันอย่างอี้อยู่เป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดถ้าบ้านหลังใดหลังหนึ่งเดือดร้อนมาเฮาล้อมจับทันทีป้อหลวงจะเอาจริงละตอนนี้นะ
6: เอาเลยป้อหลวงถ้ายับได้นะเฮาปาดจีนเป็นตินเป็นตินเลยเน
0: า
6: ะ
0: ถ้าไอ้แซมจะช่วยกันอีกก็ดีละช่วยเป็นหูเป็นตาสอดส่องดูแลด้วยกันเนอะ
6: เอานะผมจะเป็นหูเป็นตาสอดส่องดูแลสบายมากป้อหลวง
5: ป้อหลวงจะปิดประชุมแล้วกะ
0: ที่มีธุระขี้ม้าอย่างอีก
5: ผมจะไปรับ
0: เอ้าหมู่เฮาปิดประชุม
8: ครับ

0: านไผ่แม่โพกข้าเจ้าแอบแนมแม่มกันแน่ใจน้อยใจน้อยข้าใจข้าใจ
1: เอา
0: ไว้ใจกันน้อย
2: ปุ้นวกวกปุ้นปุ้นหลวงอยู่เก้ากวยปุ้นปุ้นหลวง
1: ไปละไปเอาละ
2: มาเอาละห้องมาที่จังแจงนี
1: ่ห้องมา
3: อะไรล่ะอะไรล่ะมาเมาหน่อยกะแล้วโอ้ยแล้ว
1: โอ
3: ้ย
1: โอ้แชมสู้ซ่า
3: ครับ
1: เนี่ยอย่างอีฮะไหนบอกว่าจะสอดส่องดูแลด้วยกันย่า
3: ผมก็สอดส่องดูแลแล้วรู้ปะหลวง
1: สอดส่องดูแลสอดส่องดูแลอย่างทำแบบนี
3: ้ก็หูมันมีหนี้ปกซองหนี้กะ
1: อ๋ออู้อย่างอีกะไหนบอกว่าคนจะนี้ถ้าจับได้ปาดเป็นตีนเป็นตีนมาใช่กะฮะ
3: อันนั้นผมว่าปาดตีนซาดึกปะหลวง
2: ถ้ามันฆ่าซาเดิกปู่หลวงเอามันไปซาเดิกที่โรงพักคุณ
1: ได้เลยป่ะไปโรงพัก
2: มานี
3: ่โอ้น้อแชมน้อมาจะเป็นแมวโพงช่องสักกรรมไม่ได้เลือกกลายเป็นน้ำตาเมียโพงไปเสียแล้ว
2: มานี
3: ่โอ้ย
1: เอาไปเลย
3: หายดูอะไรนะอะไรเลยเราก็เจอ
2: มานี่

0: ่อมันยังมาลูกเจ้าลูกจี้แต่งตัวจะไปไหนใส่เตี่ยวขาสั้นเหี่ย
1: จะไปวิ่งออกกำลังกายนะแต่ว่าไปหาหมอหมอแนะนำให้ออกกำลังกายสุขภาพร่างกายจะได้แข็งแรงและเชียงใหม่บ้านเฮาจะมีกีฬาซีเกมด้วย
0: โหก็ยังบ่แจ้งเตื้อบ่กลัวว่าซอยน่ะทอดเก็บไว้เหี่ย
1: มันเป็นยังก้าว่าทางบ้านใต้เขาก็โล่นกันมาจั่นนักเหรอ
0: เอออันก็ดีอ่ะลูกเจ้าอย่าพ้องตึงวันของลูกควายเกินน่ะวิ่งเปียกมาแล้วน้องจะชงโอวันตินและลวกไข่ไว้ให้เน้อ
1: เออก็ดีเหมือนกันแล้วน้อง
0: ระวังพ้องนางไอเน้อตัวซ้ำหล่นใหม่เหี้ยก็เดี๋ยวจะเต้านะ
1: เออบ่เป็นยังอ่ะน้องไอไปก่อนเน้อ
0: เจ้า

0: พ่อมันวันนี้ยังใส่เตี่ยวขายาวเกือกหนังเลื่อมหมับมาหมับป้อนมาล่นกันกะ
1: ล่นกะคือว่าตั้งชมรมกับนันผู้ใหญ่บ้านกะโดยพ่อกำนันสุทัศน์หนอดตุนประธานชมรมเปิ้นนัดประชุมก่อนเรื่องซีเกมเนี่ยกะแล้วก็วิ่งกันทีหลังเออน้องเกมชุดกีฬาข้างไอ้ตัวเนอะ
0: เออก็ดีเนาะชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านเปิ้นตื่นตัวสนับสนุนซีเกมไปเตอไอ้ถ้าปีกมานะจะเกมโอวันตีนไว้เฮือวันนี้จะเอาไข่ลวกสักกี่แกน
1: ตามใจน้องเตอน้องมันนี่ก่อนเหรอขอหอมหน่อยแล้ว
0: ยังเป็นล้ำไปเรืออ
1: ัดไปก่อนเนี่ย

0: น้องขอน้ำหน่อยเหร
1: อไอ้ยังยังไอ้ไปล่ำไปเรืออิดไปอิดบอดเศร้าอยู่เหาะเหาะ
0: ขอน้ำสักแก้วเด้อฮ้อนขนาด
1: ไอ้สุวรรณไอ้สุวรรณมาอู้กันอู้เรื่องก่อนน่าจะยังได้เลยเนี่ยเรื่องลูกในท้องอ่ะจะเอาออกก็ว่าจะเอาไว
2: ้เออไผ่มาให้อยู่แน่บ้าน
1: พี่สวัสดีเจ้าพี่เป็นเมียไอ้สุวรรณกะ
2: เออก็แม่ละกะไล่น้องไปไผ่
1: เจ้าก็เป็นเมียไอ้สุวรรณน่ะกะเจ้าค่อยมาถามเปิ้นว่าเปิ้นจะเอาอย่างใดกันแน่ประเด็นเนี่ยเจ้าท้องได้3เดือนแล้วกูก็
2: โอ้ใจเย็นๆอีน้องก้อยโอกันไอ้สุวรรณน่ะเปิ้นเป็นคนดีโลบ่เคยไปไหนซักเตื้อจะออกจากบ้านก็เมื่อลูกวิ่งตอนเจ้าได้อันน่ะ
1: วิ่งเมืองอีหยังเปิ้นไปหาเจ้ากูเจ้าเหีย
2: อ๋อเป็นอย่างอีกันนี่นักวิ่งซีเกมอุตส่าห์บำรุงไข่กูเจ้าให้เป็นนักวิ่งแหละฮะนี่หันก่อนนี่เปิ้น
1: เฮ้อพี่จะไปเล่นของแข่งอย่างนั้นกะแล้วเรื่องลูกนักกีฬานี่จริงอย่างใด
2: เออข้าจะปล่อยตัวนักกีฬาสักเอามาไว้ไผ่ไว้มัน

0: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องหมู่บ้านเฮาผมสาธารณสุขจากอำเภอครับอย่างที่ว่าลูกมากจะยากจนเนี่ยวันนี้ผมก็จะมาขอแนะนำการคุมกำเนิดครับการคุมกำเนิดเนี่ยมีอยู่หลายวิธีวิธีที่1การสวมถุงยางอนามัยวิธีที่2กินยาเม็ดคุมกำเนิดอย่างที่3ใส่ห่วงอย่างที่4ทำหมันนะครับ
1: คุณหมอเจ้าเปิ้นว่ากินยาคุมแล้วน่าจะเป็นฝ้าบ่ใจกะเจ้า
0: อ๋อเดี๋ยวผมจะอธิบาย

0: เรื่องกินยาคุมยังน่าเป็นฝ้าอันนี้เป็นการเข้าใจผิดนะครับ
1: บ่เป็นฝ้าครับแต่มันเป็นบาป
0: โหล่าเป็นไผครับ
1: อดีตผมเป็นครูอยู่บ้านนี่แหละครับแต่บัดเดี๋ยวผมลาออกแล้วเหตุที่ผมลาออกก็เพราะว่าสาธารณสุขเนี่ยมารณรงค์ให้มีการคุมกำเนิดละอ่อนเลยบ่เกิดครับนักเรียนป.4มี3คนสอนไปตวยไซเห่าไปตวยจะบ่ฮื้อลาออกได้จะใดแล้วหลวงพ่อเหรอครับอาคารเฮียนหลังใหญ่เนี่ยใช้งบประมาณหลายล้านบาทสร้างขึ้นมาเฮาจะเอาไปหยังฮะเฮาจะเอาไปเพาะเฮ็ดให้บ่พี่น้องดีก
2: ่อ
3: ผมจะเข้าใส่ฟังแล้วมาบีแล้วนะ

0: เอาละเอาละเอาละคำเดียวมันจะไปกันใหญ่ติ๊กติ๊กแล้วครับเป็นการอู้เข้าใจผิดกันระหว่างหมอกับครูครับ
1: ท่านไหนอำเภอท่านอู้อย่างอี้ท่านเข้าข้างหมอแม่นก่
0: อโอ้บัดใจอย่างอั้นครับครูครับอย่างประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับนักเรียนมีน้อยแต่ว่าครูมีหลายนักเรียนก็มีคุณภาพครับแต่ว่าบ้านเฮาเนี่ยครูมีน้อยนักเรียนมีนักเรียนก็เลยบ่มีคุณภาพดังนั้นจึงมีการคุมกำเนิดเกิดขึ้นครับ
1: ผมว่าบ่ถูกในอำเภออู้อีบ่ถูกแสดงว่าละอ่อนบ้านเฮาบ่มีความหมายละอ่อนบ้านเฮาบ่ลวกแม่นก่อท่านอู้อย่างเงี้ยฮะ
0: โ
1: หแม่นก่อ
0: โหโหไปกันใหญ่ติ๊กติ๊กแล้วเฮ้
1: ย
0: ผมว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าไหนๆครูก็ลาออกไปละเพื่อไปสมัครเป็นครูมวยเหรอบ่โอ้อู้อีบ่ฮู้เรื่องกันแล้วจะเป๊กก็เลยเฮ้ยล้มคืนแล้วเฮ้ย

0: ลุงไอ
1: ้เอ้า
0: ลุงไอ้อยู่ก็
2: โยโยโอ้มีหยังกะเฮ้อ
0: โอ้ลุงไอ้ลุงไอ้หันเจ้าไปค้นอย่าได้บ่เดี๋ยวเนี่ยเอาเป็ดปูมาจุไข่ให้เจ้าอ่ะเจ้าตึงบ่ยอมเด้อบ่เดี๋ยวนี้นะ
2: ไผว่า
0: เฮ้อก็ไผว่าไผบ่ว่ากะเจ้าว่าเนี่ยลุงไอ้อ่ะบ่มาซื้อเป็ดนี้คืนนะเจ้าจะไปแจ้งความฐานน่ะหลอกลวงเนาะ
1: หลอกลวงก็ลุงบ่ได้จุลูก
0: โอ้บ่ได้จุอย่างใดพอเป็ดนี่เหรอเป็นเป็ดปูหมดอ่ะหางงอนกะง่องกะแง่งอ่ะเป็ดแม่ตัวเดียวก็บ่มีไหนลุงไอ้ว่าเป็ดแม่หมดตีตาพอนี่เหรอ
1: ก็ลุงก็จึงบอกแล้วรู้ว่าเป็ดแม่หมดเป็ดแม่หมดเป็ดแม่มันหมดมันเหลือแค่ตัวปูมันมาฟังหื้อทีลูกจะมาตอดลงนะบ่ถอกนะ
0: ปูอ้ายปูอ้ายหน่อปูอ้ายบ่ตายคงจะปะกันแถมจำไว้

0: เป็นได้ลุงอ้าย
1: เออ
0: แม่เฮ้ยเปลี่ยนอาชีพใหม่แล้วแหละ
1: เออ
0: มาขายเป็ดละกะ
2: มาขายแล้วประเดี๋ยวนี้ลุงมาขายกิ้งหมูหรอกขายกิ้งหมูนี่อู้ขายดีเหลือเป็ดน้อยก่อนหนึ่ง
0: ขายจิ้นหมูกะลุง
2: เออเออ
0: จิ้นเก่าก็ว่าจิ้นใหม่เนี่ย
2: จิ้นใหม่หมด
0: อ๋ออันเก่าคือเจ้ากี่โลงอะจะไปทอดสู่พ่อผัวไปได้นะพ่อผัวไม่แอวบ้านนี
2: ้ได้เลยได้เลยอืม

0: ตู
1: ้แม่ฮ้อยตัวนไปก้า
0: ไอ้อย่างเนี่ย
1: หันเจ้าเป็นคนอย่างใดบ่เดี๋ยวเนี่ย
0: ก็ยังอี้
1: ค่ะโทษไอ้ยังมาดูถูกกันเฮ้เป็นล่ําเป็นเหลือจู้เอาจิ้งเก่ามาขายให้เจ้าไหนว่าเป็นกินใหม่จิ้งบ่ทราบอ่ะฮึ
2: ก็ลุงก็บ่ได้จุลุง
1: บ่ได้จุอย่างใด
2: เอ้าลุงบ่ได้จุนะที่มาถามว่าใหญ่จิ้งใหม่มีก่ออีมันก่อ
1: แม่น
2: ก็ลุงก็นึกว่าจิ้งใหม่หมดเนี่ย
1: ก็นั่นน่ะแกก็นึกว่าจิ้งใหม่หมดก็เลยซื้อไปเป็นกิโล
2: เอ้าจะมาโทษลุงไปถูกอย่างใหญ่กูนึกว่าจิ้งใหม่หมดแล้วหรือก็จิ้งเก่าแต่ว่านี่มาโทษลุงบ่ถูกล่ะจูบ่ฟังคือมันดีก่อน
1: เ
2: น
1: ี่ยปู่อ้ายเนาะปู่อ้ายจำเอาไว้จำเอาไว้สักวันนึงสักวันนึงก็เจ้อ

0: นวลว่าผมสมควรอัดเพลงได้ก็
1: สวัสดีครับคุณพี่สีนวลครับผมเก๋กางเกงลายครับ
2: ผมสายกางเกงแดงครับ
3: มีอะไรครับคุณอาครับ
1: โอ้คุณอาแก่ไปก็หาแต
2: ่แต่กะ
1: ผมทั้งสองมาสมัครร้องเพลงครับ
3: ร้องเพลงได้เลยครับ
1: ได้แน่นอนครับ
3: แนวไหนล่ะครับ
1: ชายเมืองสิงห์ครับ
3: โอ้ชายเมืองสิงห์ด้วย
1: ครับทำบุญล้ำซ่าดนะครับ
3: ลองร้องให้ฟังหน่อยสิครับ
1: สวัสดก่อนเหล่าเพียงคู่เคียงเก็บดอกไม้รวมโต
3: พอแล้วครับพอแล้วครับพอแล้วครับผมว่าเสียงคุณเนี่ยนะครับถ้าร้องแนวชายเมืองสิงห์จะไม่เหมาะนะครับน่าจะเป็นแนวสุรพลมากกว่าร้องได้ไหมครับ
1: ได้ครับ
3: ได้แหละฮะ
1: ตอนแรกกลัวคุณสินวันมาเปิงใจครับ
3: ลองลองแนวสุรพลสักหน่อยสิครับ
1: ครับเมื่อพิมพ์ได้มาเวียงเนื้องามเหลือจึงแม่ควรนอน
3: พอแล้วครับพอแล้วครับแม่ร้องดีทั้งสองแนวเลยครับอ้าวลองคุณสายบ้างครับคุณสายบ้างครับ
2: เสียวออกสำเนียงว่าซัดอ่ะคุณสินวันว่าซอบอ่ะครับเดี๋ยวผมจะโซเพลงของสันเพชรครับ
3: ได้เลยครับ
2: แฟนทุกท่านคราวหน้า
3: พี่ง
2: าคอยมาเจ
3: อปรากฏว่าลูกคอดีทั้งคู่นะครับแต่ว่าอักขระยังไม่ค่อยชัดเจนครับ
2: โหมันบ่เป็นหยังก้าคุณสีนวลอันนี้มันเป็นการฮ้องโซบ่ได้หรอกมันบ่ใช่อัดเสียงหรอกครับ
3: ไปซ้อมมาใหม่ก็แล้วกันครับแล้วมาหาผม

0: สวัสดีครับคุณเสนวนปิ้งมาแถมแล้วครับ
1: สวัสดีครับ
2: โอ้โหหายไปตั้งนานทั้งคู่เลยนะคงจะไปฝึกร้องมาอย่างดีสิครับเนี่ย
0: โอ้ 100% เลยครับ
1: กำนิสัวครับ
2: อ๋อร้องมาแบบชัวร์เลยนะฮะ
1: ครับผม
2: ใครจะร้องก่อนล่ะครับ
1: ผมครับ
2: แนวไหนล่ะครับ
1: สุรพลครับ
2: เพลงอะไรครับ
1: ปาสวางครับ
2: เชิญร้องครับ
1: โอ้ปาสวางถิ่นแห่งความลังนิช่วงมิมน
2: ใช่ได้ใช่ใช่ได้พอแล้วครับอ้าวพอแล้วขอเชิญคุณสายบ้างครับคุณสายบ้างครับพอแล้วครับ
0: เปลี่ยนเดียวครับเปลี่ยนเพลงมอเตอร์ไซค์ทำหล่นครับแฟนของใครมอเตอร์ไซค์ทำหล่นหน้ามนสวยสะดุดตา
2: พอแล้วครับพอแล้วครับโอ้โหเสียงดีทั้งคู่ร้องดีทั้งคู่แต่น่าเสียดายครับไปฝึกร้องนานปรากฏว่าไอ้คนหนึ่งผอมไปมากไอ้คนหัวล้านมงๆเลยครับ
0: เอ๊ะคุณสินวนผมไม่ได้หัวห้องหรอกครับ
2: ไม่ได้แล้วครับการเป็นนักร้องเมื่ออัดเสียงก็ต้องมีการถ่ายมิวสิกนะครับ
1: เอาอีดีกว่าสายกางเกงแดงมั่วเปิ้นมาสนับสนุนเฮาไปซ้ออัดคนเดียวเฮาดีกว่าเน
0: าะอ่ะไปกับไปคนเฮามันมันแน่บางทีมันแล้วแต่วาสนาฝรั่งยังจื้อนานทาน้ำป่ายังกากุ้งอ่ะ
1: ให้อันผมลาแล้วครับคุณสินวนครับ
2: ขอโชคดีทั้งคู่นะครับ

0: บันเลงเมื่อเอาไผ่มาตวยหั่นน่ะ
1: เมียเฮาไปย่าแม่
2: สวัสดีค่ะคุณแม
0: ่เออสวัสดีลูกเอากระเป๋าไปเก็บไว้ในเฮือนแห่ไปลูกไป
2: อะไรเป็นในเฮือนจ้ะแม
0: ่บ่จะมาเจ็บหัวกับเมียบันเลงนี่ถามว่ารู้นี่โอ้ย

0: บลิงไปหวดเข้าเฮ้ยแม่กะหมออ
1: ะไรเป็นหวดเข้าจ้ะแม
0: ่บ่หวดเข้าก็บ่ฮู้จักก่อนมาอ่านไปเก็บใบมัตตาเสือเฮ้ยแม่กะหมออีแม่จะมาใส่ห่อนึง
1: อะไรเป็นใบมัตตาเสือจ้ะแม
0: ่บ่เลี้ยวละลูนี่

0: แม่บอกให้เอาเนื้อมาคั่วอะไรเป็นคั่วกระทะก็ไม่เห็นมีแม่แม่กระทะอยู่ไหน
1: บ่อันยังเป็นกระทะ
0: ก็กระทะไงแม
1: ่กระทะบะหมี่มีก็แม่ทะ
0: เอสงสัยเขาจะไม่เรียกเหมือนบ้านเราแม่แม่แม่ทะอยู่ที่ไหน
1: แม่ทะก็อยู่จังหวัดลำปางพวกกะ
2: หมูเฮาหมูเฮา
3: อันยังนั่นติ
2: มาฟังนี่หรอแม่ผัวก็บ่ฮู้กรรมใครลูกไปก็บ่ฮู้กรรมเมืองมันอย่างมาม่วนครับ

0: ินโคกไหมหนูซื้อมาให้แม
1: ่บ่อยู่ดีๆจะมาถามพระโคกเอาเขียงมาให้กันกินอยู่ตัวกันบ่ได้ละลูกนี่บะลิงบะลิงมานี่ก่อนนะ
2: ไอ้หยังแม
1: ่เมียมึงอ่ะจะเอาไปที่ไหนก็ไปเห็นเอออยู่ดีๆมาถามเอาโคกคือแม่มึงกินมา
2: ไปใจใหญ่แม่โคกก็คือน้ำหวานไปใจโคกตำน้ำพริกมาได้มันคนละอย่างลูกแม
1: ่เออแม่มึงนึกว่าโคกติดตำน้ำพริกบลิงแล้วปีใหม่แล้วเอาเมียมึงปิดกรุงเทพเห็นเหรอก็มาอ้างคืนอยู่แม่มึงตายแน่ๆเออลูกไปกรุงเทพ

0: วันนี้ลมอะหยังปัดอ้ายมาแอวหา
1: ลมคิดถึงนะกะน้องแดงเออวันนี้พ่อไปไหนเพิ่นรับละกา
0: ไปแอวบ้านแม่อุ้ยปุ่นกา
2: ใครรับเนาะใครรับ
1: โคอีพ่อเพิ่นหยังอ้ายเป็นข้าวเป็นเครือน้องเอาพ่อไปโรงยาให้กะ
0: เปิ้นตึงหยังอีน่ะอ้าย
1: เออ้ายแม่แอวเนี่ยแฟนเพิ่นมาล่างแกว่าหยังกาแต
0: ่บ่มีถ้ามีก็ตาวี่ติว่าตาอากกะ
1: ไอ้บ่เปิ้นก็เปิ้นกาน้องมันเป็นดอกฟ้าไอ้มันเป็นดอกดินน่ะ
0: น้องน่ะกะเป็นดอกดินอ้ายน่ะเป็นดอกฟ้า
1: น้องน่ะกะเป็นดอกฟ้าน่ะอ้ายน่ะกะเป็นดอกดินน่ะ
2: นี่เหรอดอกหยังวะ
1: โอ้โหโอ้อันนั้นมันดอกตาปาล์มแล้วน่ะอันน้องแดงไอ้ปิ๊กแล้วเด้อ

0: สวัสดีครับพ่อหมอ
1: เออสวัสดีมียังคะ
0: ก็มาขอยาเสน่ห์ใส่สาวนะก้า
1: ได้เลยได้เลยจะเอาแบบให้ตัวเองก็ว่าแบบเป็นบ้า
0: เอาแบบให้ตัวมาเลย
1: เออทายอันก็เอาเงินใส่ขันตั้งเหียสองสลึงส่วนก้าสมนาคุณนั่นตามใจนักจะได้ศักดิ์สิทธิ์ตาอัน
0: ไอ้ห่วงครับพ่อหมอถ้าว่ามันใจได้ผลจะได้แล้วผมจะมาสมนาคุณอย่างงามเลยครับพ่อหมอ
1: แน่นอนแน่นอน
0: ขอบคุณครับ

0: เอ๊จาดนี่เฮาถ้าจะบ่ได้ผัวและอีป่อข้างล้ําไปอ่ะเสียงไผอ่ะขึ้นมาบนบ้านก่อนกะเจ้า
1: อ๋ออ้าอย่างน้องแดงวันนี้ป่ออยู่บ้านก่อ
0: วันนี้อีป่อบ่อยู่นั่งก่อนกะกินน้ํากินท่าก่อนกะเจ้า
1: ดีละเฮาเจ้ายาเสน่ห์เนี่ยใส่ในน้ําต้นนี่ล่ะกินน้ําสักหน่อยนึงน้องแดง
0: ตามสบายเจ้าม
2: าแอวอ่ะอ๋อเอ๋น้อยว่ามาแอวนี่มึงเอาน้ําต้นเลี้ยงเปิ้นหรอที่น้ําหม้อหือป่อมึงกินอย่างไอ้แซมนี่บ่ใจเปิงหือมันไปกินน้ําหม้อพุ่นน้ําต้นนี่ป่อมึงอย่ากินเป็นเจ้าเป็นนายมาจากไหนบ่
1: โอ้โอ้ตายละฮะจะเอาน้ําให้ลูกมันกินน่ะบ่ได้ป้อมันกินนี่แหละเฮาจะได้เนี่ยน้องแดงๆเดี๋ยวอ้ายจะปิกก่อนเด้อ
0: ฟังปิกหยังเตื้อวันนี้ป้อน้องใจดียิ้มเข้าในห้องพุ่นละล้อ
1: บ่ใช่นะอ้ายกลับนะน้องแดงวันนี้อ้ายขอปิกก่อนนะ
3: ไอ้แชร์จ๋า
0: ชุดเที่ยว
1: ป้อ
0: พี่ป้อ
1: น้องแดง
0: ไ
1: อ้ปิกก่อนเด้อ
0: น้องแดง
3: แชร์จ๋า
1: ไปบ๊ายบาย

0: nai kham khu khu lu phi phao ai tưng lang mao mae sao ban toy
1: to ai pi toy tong yai pum luang muan mu sa tuang pe di ka doi
0: tae ngan kan bo mae sao ban toy cha on doi bok to sap sin ngon thong ai mi po lo ขอเพียงเจ้าบอกมา
1: ถ้าเปิ้นว่าแต่ตึงบ่ถามหาทรัพย์สินให้นาตึงบ่ค่อยได้ปนยกบ่เหนือมาตู่บ้านต้อยปีเฮ้ยเดือนใดก็พร้อม

0: ที่ไหนแต่เว้ยได้ผัวขี้ค้านยังหมากินดียังหมูแต่งตัวยังเทวดาการงานหังก็บ่ทำไอ้หมีแพนด้าผสมหมูห้าเล็บ
1: เอ้ยคนจะหลับจะนอนมาจมห่างลำเหลือมาจมใกล้ตีนตีนตอกปากฉีกเพื่อตีนหูชิดิกา
2: โอ้ก็จะนี่ลำเหลือลากันเหรอปอยปากันไปอำเภอปูน
1: ได้เลยได้เลย
2: ปอย
1: คนรูปหล่ออย่างสั่นจะเอามาดอยก็ดอย
0: เฮ้อเมอ

0: สวัสดีเจ้าคุณเสมียน
1: สวัสดีเจ้ามีอย่างฮึ่งฮับใจกะเจ้าก
0: ะเจ้าคนนี้จะมาลาก่อน
1: ก้อยอู้ก้อยจากันก่อนบ่เจ้า
2: บ่ด้อยบ่ด้อยละเวลาปล่อยเป็นปล่อย
1: เอาไว้อารมณ์ดีๆก้อยอู้กันใหม่บ่
2: บ่ด้อยบ่ด้อยละเป็นละเลย
1: บ่เดี๋ยวนี้ตกลงว่าจะยากันเลยกะเจ้า
2: แน่นอนแน่นอน
0: ยากันไปเลย
1: อันยาก็ยาเนาะเจ้า
0: โหคุณเสมียนไม่เห็นปากเขาเจ้าย้อง
1: โอ้เจ้าขอสู่มาเตอเจ้ามันติดกันตะกี้นี่เจ้า

0: น้องน้อง
1: จ้าจ๋า
0: เฮาแต่งงานกันมาเมินตะใดแล้วฮะ
1: ได้จะเป็น 2-3 เดือนแล้วก็หาอ้าย
0: ฮะเป็นไปได้อย่างใดเนี่ยพอเหมือน3วันแน่เนาะน้องเนาะ
1: อืออ้ายมากินข้าวอย่าก่อนบ่วันนี้ของกินมาป่อแค่ลําเนยเนาะ
0: ลําก็กินบ่ลําก็กินนะน้องคนเฮาน่ะกินเพื่ออยู่บ่ใช่ว่าอยู่เพื่อกินน้องเอ้ย
1: วันนี้น้องนึงเข้าแค่แข็งไปน้อยอ่ะอ้ายแก๊สมันหมดเหี่ยก่อนน่ะ
0: บ่แข็งป้อบ่แข็งยังอีอะป้อว่าเกี๊ยวมันดีนะ
1: แล้วต่อว่าก็เหมือนกันน่ะอ้ายน้องนึงเข้าแค่แจ๊ะไปน้อยน้องเมาไปกาด
0: โหบ่แจ๊ะหรอกินกว่าตะวานี่สํานวนดีนะไอ้ว่านะ
1: วันนี้แกงก็เหมือนกันนะอ้ายมันค่อยจางไปน้อยน้ำป่ามันหมดน้องมันได้ไปซื้อสักกรรมอ่ะ
0: บะจางป้อบะจางคนเฮากินเค็มล้ำบ่ดีหมอเพิ่นว่าจะเป็นโรคไตยังเอี้ยไอ้ว่าจับแบะเลยจะบอกฮื้อ

0: จ้าจ้า
1: น้องจะไปช่วยอีแม่เอาหญ้าสวนพริกสักกำนะไอ้เนอะ
0: โอ้บ่ต้องไปแล้วน้องมันฮ้อน
1: ไปฮ้อนอีหยังวันนี้แดดบ่จิหามีบดมันจะตาย
0: บดก็ซ้ําหายก็เดี๋ยวยุงก็หินก็จะมาคบเมียอ้ายอ่ากะบ่ไปบ่ไปไปจ้างเอามันจะเสี่ยงสักเท่าใดเน
1: า
0: ะ
1: ถ้าอย่างอั้นน้องไปแบ่เอวหาแม่อุ้ยบ้านเหนือสักกำนะไอ้เนา
0: ะโหแล้วน้องจะเนี่ยงใดไปล่ะ
1: น้องก็ว่าน้องจะเตียวไปอ่ะมันบ่จิหาไก่แล้วอ้าย
0: บ่ได้บ่ได้อ้ายบ่ฮึดเตียวเด็ดขาดป่ะถ้าน้องจะไปอ้ายจะเอารถไปส่งน้องเน
1: า
0: ะ
1: ขอบคุณเจ้า โอ้ยตายละอ้ายหมามันเห่า
0: จะมันเตอะจะมันเตอะมันเห่าคนงามล่อขอมาแงบหน่องเมียกูก่อนเถอะกูจะตวยฆ่าปืนตูบพุ่นน่ะจะบอกเฮ้อมาโคตรมาติดๆเพชรน้องอะอ่ะคนมากอดๆเอวไว้มันๆกอดเอวไว้มันๆ
1: เจ้า
0: ๆเอาละเน่ไปละเน่

0: เออนะอีแม่เปิ้นว่าจะขอสตางค์สัก200จะเอาไปจ้างเปิ้นเที่ยวสวนอีว่ะ
1: เอาเงินไหนมาเถอะน้องอย่าบ่ตัวไปช่วยเพิ่นเนี่ยประหยัดไว้พร้อมกะ
0: ก็เปิ้นจะไปบ้านแม่อุ้ยบ้านเหนืออยู่อ่ะเออแล้วอ้ายว่างก็ขอเอารถไปส่งกําเหรออ
1: ืมยางรถก็บ่ดีฮะเตียวไปก็ได้ล้อนี่บ่ได้ไม่ใช่ไก่
0: ก็เอาไปสูบเหี้ยกันเนาะโอ้ย
1: ก็ยางมันหั่วเลยมึงไปสูบยังได้แถมหม
0: ้อหั่วก็เอาไปปะก็ได้แล้วหรือบ้านก็เปลี่ยนใหม่ก็ได้ลูก
1: โอ้แต่ไปๆๆๆไปเวยมาเวยน่ะมีธุระฟังอยู่นะ
0: โอ้อ้ายมามันจะครบน้องผมแล้วอ่ะ
1: อืมมันนึกว่าผีอ่ะกันน่ะไปเตียวได้ลําเหลืองขึ้นมาได้ครบได้เฮาอ่ะมาๆๆๆอ่ะขึ้นขึ้นก็นั่งใกล้ลําเหลืองแห้งๆเนาะกะฮะฮ้อนจะตายเนี่ย
0: บัดนี้แต่ก่อนยังบ่ว่าฮ้อน
1: แม่นว่าอู้นักเอ้ากอดมันๆเด้อไปตัวภัยตัวมันเด้อ

0: โอ้แม่มันตั้งแต่เขาได้โทรศัพท์ไปเนี่ยนะแต่โอ้ยมันสะดวกสบายกูอย่างนะองค์การโทรศัพท์เปิดกับบริการจัดดีขอปุ๊บได้ปั๊บแต่แม่มันแต
1: ่นั่นนะเนี่ยพ่อมันกําเดียวแม่มันขอโทรไปหาเปื่อนกําเดียวนี่พ่อมันเ
0: ด้อเอ้ยแม่มันป้อก็ว่าจะโทรไปหาเปื่อนป้ออีน่ะจะไปโทรเมินเนาะป้อมีธุระด่วนนะ
1: เมินเมินกําเดียวแหละขอลองกํา
0: น่ะฮั่นเอ้ขนาดบอกไปเมื่อกี้คนน่ะโทรมาแล้วเฮ้ยอะโลอะโล

0: อย่าง
1: ไ
0: ผ่อ่ะโทรมาแล้วกับอู
1: ้ไผ่แม่มันโหสู่ก็ได้อ่ะไปปีนไปเห็นลูกเอาสายโทรศัพท์ขึ้นตั้งโบนเนี่ยไผ่ไม่ได้ยิน
0: เนี่ยค่ะก็บอกโหพ่อมันของมันใหม
1: ่มันก็มอกเดียวกว่านั้นน่ะ

0: สูสูสูสูเบาๆหน่อยกับโทรศัพท์นั่นน่ะก็จะโทรไปไหนล่ำเรือน่ะยังมาพ่อบินโทรศัพท์เนี่ยห้าหกพันพวก
1: เรื่องดีเหลือสูกันเมื่อใดก็โทรทางไก่แฮมซัมโอ้กำไหนเป็นเตือจั่วมงจั่วมงแป่งเสียงหน่อยเสียงใหญ่โทรไปหาใครล่ำเรือ
0: โอ้โทรไปเรื่องการเรื่องงานน่ะกะธุรกิจอ่ะ
1: ธุรกิจยังบ่อู้ดังๆธุระอิดนะกะ
0: มาท่ามาลูกข้าจะห้ามคนเดียวข้าห้ามจ้างละฮัลโหล
2: คุณสุรพลกะเจ้า
0: ครับสวัสดีครับมีอย่างกะครับ
2: ญาติคุณชื่อมาวินเพิ่นฮื้อเบอร์โทรนี่ไว
0: ้
2: มาฮื้อติดต่อกับคุณด่วนเพราะญาติคุณโดนรถชนอาการหนักต้องผ่าตัดพอดีเลือดกุ๊บโอบีตางโรงพยาบาลบ่มีเจ้าเพราะฉะนั้นคุณต้องวิ่งเต้นไปเซาะซื้อเลือดคนเดียวแล้วก็จ่ายค่ายามาตวยฮื้อมาด่วนเลยนะเจ้าตะอี้นะเจ้าสวัสดีเจ้า
0: เอ้ยจกสองจันกะโทรศัพท์ก็ยังบ่ได้ฮื้อแต่จะมาเสี่ยงกะเลือดกะยาแหมฮู้อย่างอีบ่ซื้อจะดีโทรศัพท์เนี่ยโทรศัพท์หูติ๊บมันจะหูคังตะกะเนี่ยมาเสี่ยงตังค์บ่กะพริกกับเกลือกาย

0: ฮัลโหล
1: นี่คุณเป็นคนอย่างใดอ่ะคุณเป็นลูกป้าจายก่อนคุณทำลูกฉันต้องแล้วคุณมาห้ามผิดชอบอ่ะ
0: ใครอ่ะ
1: ลูกสาวฉันกำลังเฮียนอยู่นะฉันจะเล่นงานคุณให้ถึงที่สุดเอาจนมาได้พุทธได้เกิดคุณมารุด
0: พี่ผมไม่ใช่มารุดนะครับผมสุรพลครับ
1: กะขอโทษโทษพิษ
0: โอ้โหยังล่ำเหลือนะครับโทรศัพท์เนี่ยแต่โอ้สูครับเตอะกับโทรศัพท์เนี่ยข้าใจบดี
2: อ๋อกัญญาโอ้เจ้า
3: พี่กัญญากะ
2: เจ้าน
3: ี่ตุลาเนอะ
2: เจ้าเจ้า
3: แต่ว่าไปหาพฤศจิกาธันวาก็อยู่ลวดไปหามกราบอกกุมภาตัวนะพี่
2: เจ้าม
3: ีนาจะเผาแล้วเออพี่พ
2: ี
3: ่ช่วยบอกเมษาตัวเนอะลวดจะโดนยืดแล้วนะพี่เนอะตะเอียนนะพี่วันนี้เจ้า
2: เออจะเอาเงินติ่นไหนไปช่วยเมษาหันไทยจะได้จะไปเปิ่งพืชสภาเห็นละจะไปหามิถุนาก็ซ้ำอยู่ไกลเนี่ยอ้า

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการถึงลูกถึงโดนกลับมาพบกับท่านเหมือนเดิมโดยมีผมส่อและยุดำเนินรายการคืนนี้เราจะคุยกันเรื่องความขัดแย้งของเพื่อนบ้านรั้วติดกันผมมีผู้ร่วมรายการ2คนท่านแรกเป็นสุภาพสตรีชื่อคุณอ้อยครับท่านที่2เป็นสุภาพบุรุษชื่อคุณสมศักดิ์ครับเริ่มต้นจากคุณสมศักดิ์เรื่องมันเป็นอย่างไรครับคุณสมศักดิ์
1: ก็คุณอ้อยเนี่ยก็ปล่อยลูกขมกัดลูกผมจนหู

0: ขาดแล้วก็บ่ยอมรับผิดชอบนะครับ
1: ใช้คําว่ากัดเนี่ยแรงไปนะครับแล้วคุณอ้อยคุณจะว่ายังไงครับ
2: ก็ลูกคุณสมศักดิ์เอาไม้มาแย่ลูกของข้าเจ้าก่อนนี่เจ้าลูกข้าเจ้าก็เลยกัดแล้วก็เจ้า
1: ไอ้ที่แย่เนี่ยเอาไม้แย่หรือเอามือแย่เอาอย่างงี้ดีกว่าเอาลูกของคุณทั้ง2คนมาดูเลย
0: ดูเนี่ยก่อนคุณสอนอายุลูกผมหูขาดเลยอ่ะ
1: ท่านขนาดเป็นเด็กฟันคมขนาดนี้เชียวหรืออ้าวคุณอ้อยเอาลูกของคุณมาอะไรเนี่ยคุณอ้อยพูดถึงลูกคุณนะเอาหมามาทําไม
2: ก็เพราะข้าเจ้าบ่มีลูกบ่มีผัวข้าเจ้าก็เลยเอาหมาเป็นลูกนะกะเจ้า
1: อ๋อผมเข้าใจแล้วลูกหมาของคุณเนี่ยไปกัดลูกคุณสมศักดิ์ที่เป็นคนตอนนี้ขอเวลาพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาพบกันครับ

0: ครับท่านผู้ชมนี่คือรายการถึงลูกถึงโดนบุคคลสองท่านนี้เคยมารายการครั้งหนึ่งแล้วและมาวันนี้จะมาถกเถียงเกี่ยวกับเรื่องบ้านชิดติดกันคุณอ้อยครับคุณมีปัญหาอะไรครับ
1: ก็คุณสมศักดิ์นะกะเจ้าปลูกต้นมะม่วงไว้กิ่งก้านใบมันย้อยเข้ามาที่บ้านของข้าเจ้าข้าเจ้าต้องกวาดต้องเก็บใบมะม่วงตึงวันข้าเจ้าบอกให้เพิ่นตัดเพิ่นก็บ่ยอมตัดเจ้า
0: อ้าวแล้วคุณสมศักดิ์ว่ายังไงครับ
2: มันย้อยไปก็จริงครับแต่เวลามันออกลูกมาเนี่ยคุณอ้อยก็เก็บลูกมะม่วงมดจนผมมาได้กินเลยอะครับ
0: จริงหรือครับคุณอ้อยที่คุณสมศักดิ์พูดมาเนี่ย
1: ก็จะอู้กันตามกฎหมายข้าเจ้าบ่ผิดแม่นก็เจ้าเพราะมะม่วงบ้านคุณสมศักดิ์น่ะล้ําเข้ามาในเขตบ้านของข้าเจ้าอยู่แล้วข้าเจ้าเก็บกินมันก็บ่ผิดกฎหมายแม่นก็เจ้า
0: ใช่และคุณสมศักดิ์ว่าไง
2: โอ้ไอ้หยังที่มันล้ํามันโผล่ยื่นมาในเขตบ้านเฮาทําไอ้หยังบ่ผิดแม่ก็คุณโสดอายุ
0: ใช่ผมก็ว่าไม่ผิด
2: โอ้โหเสียดายอ่ะวันนั้นคุณอ้อยซักผ้ายื่นก้นมาในเขตบ้านของผมถ้าผมทําไอ้หยังไปผมบ่ผิดแม่ก็คุณโสดอายุ
0: อื้อหือ
1: บ้า

0: กลับมาพบกันช่วงนี้ครับท่านผู้ชมเรามาสรุปเรื่องลูกหมาคุณอ้อยและลูกคุณสมศักดิ์ตอนนี้คุณอ้อยยอมชดใช้ค่าเสียหายแล้วหรือยังครับ
1: เจ้าข้าเจ้ายอมชดใช้ค่าเสียหายแล้วเจ้า
0: คุณสมศักดิ์ไม่ติดใจความใช่ไหมครับ
2: โอ้ครับไม่ติดใจนะครับ
0: แล้วเรื่องต้นมะม่วงคุณสมศักดิ์คุณยอมตัดทิ้งไหมครับ
2: ยอมครับยอมตัดครับ
0: แล้วเรื่องก้นคุณอ้อยล่ะยังจะยื่นเข้าไปในเขตบ้านคุณสมศักดิ์ไหมครับ
1: เฮ้ยมาเอาหวาดเสียว

0: ครับผมบ้านจัดสรรที่คือไปพ่อน่ะเรียบร้อยหรือยังอ่ะ
1: เรียบร้อยแล้วครับ
0: ดาวเท่าใดอ่ะ
1: ดาว800ครับ
0: ผ่อนเดือนเท่าใด
1: ผ่อนแบบสบายๆเดือน400ครับ
0: กี่ปีป้น
1: 7ชั่วโคตรครับ
0: โ

0: ผม
1: ป้าจะไปเลี้ยงขอฝากบ้านเน้อ
0: ครับผม
2: ประสิทธิ์ขอร้อนผ้ากับเน้อ
0: ครับผม
3: ประสิทธิ์ขอน้ำหมูกับเน้อ
0: ครับผม
4: ประสิทธ
5: ิ์ประสิทธิ์
6: ประส
5: ิ
6: ทธ
5: ิ
6: ์
7: ประส
6: ิ
7: ทธ
6: ิ์
7: ประสิทธ
8: ิ์
9: ประสิทธิ์
0: อย่างก็มาลงติดประสิทธิ์ประสิทธิ์นี่เหี้ยประตกประเสียงเนี่ยอย่างประสิทธิ์เป็นลูกติดเมียจะตายแล้วครับ

0: ครับผม
1: ได้มองวันนี้นะ
0: ลงหำแล้วกันครับ
2: ปาทริก
0: ครับผม
2: ปลื้มเนี่ยมาผูกทีโมงเมื่อแรง
0: เมาหมดเลยบ่ครับ
2: เอาเลยชู่เลยลูก
0: โอ้ยจะล่ําจะโลยจะมั่งมีสีสุกปานใดก็ตึงบ่ปนมือประสิทธิ์ไปชักหลายเน
3: าะผมก็ได้ว่าประเป็นว่าประสิทธิ์นี่เป็นชักบันเลอกันนี
0: ่ครับผม

0: อ้าวลุงสูบบุหรี่ที่ห้ามสูบอีกแล้ว
1: หกกับบุหรี่ลุงอ่ะจังบุหรี่จำนวนมาได้วะ
0: ที่ตรงเนี้ยเป็นที่สาธารณะเขาห้ามสูบบุหรี่ป้ายห้ามสูบบุหรี่ติดอยู่ตรงนั้นน่ะลุงไม่เห็นเหรอ
1: หันลุงอ่านมาออก
0: ลุงไม่เคยดูโทรทัศน์บ้างเลยหรือไงที่สาธารณะน่ะเขาห้ามสูบบุหรี่
1: โทรทัศน์รู้เครื่องตั้งไหนมันเฉีย
0: ลุงไม่เคยฟังวิทยุบ้างเหรอ
1: เอาจำนำชื่อหวยฉะแล้ว
0: ยังงั้นนะเชิญลุงไปพูดกันที่โรงพักดีกว่า
1: ขอโทษขอโทษลุงบ่ฮู้ถ้าลุงฮู้ลุงก็บ่

0: สวัสดีคุณตำรวจหันไอ้ตาเปื้อนลุงเจวมาจังนี่ก่อ
1: ผมไม่ใช่ตำรวจผมเป็นยาม
0: ยามน่ะหันไอ้ตาเปื้อนลุงเจวมาจังนี่ก่อ
1: ผมไม่เห็นแล้วก็ไม่รู้จักเพื่อนของลุงหรอก
0: โอ้ยไอ้ตามันเป็นจังชอนะมันเป็นลูกผู้ชุกอ่ะแม่มันชื่อหญ้าแฉงบ้านมันอยู่ตีนทาดเมืองเป้ามันไปเอาเมียอยู่บ้านหนองบัวกิ่งชายปะการฝางอ่ะเมียมันชื่อชายพินน่ะป้อเมียมันชื่อปูแดงน่ะนามสกุลกาใจน่ะแม่เมียมันชื่อหญ้าพุก
1: โอ้ยยิ่งคุณสาธยาอย่างเงี้ยผมยิ่งปวดหัวไม่รู้จักหรอกลุง
0: ยามกรุงเทพเป็นว่าบ่ฮู้จักไอ้ตาจังชอ

0: หนูมานี่หน่อยสิเอาเหล้าให้ลุงหนึ่งแบนโซดาด้วยน้ำแข็งหนึ่งเกาะ
1: สีอู้ไทยถูกกว่านั้น
0: ถูกก็จะไปมาเถียงหนูเอาเหล้าให้ลุงหนึ่งแบนโซดาด้วยน้ำแข็งหนึ่งเกาะแล้วก็เอาต้มปลาหลิมหนึ่งที
2: ่ลุงอะไรเป็นต้มปลาหลิมหนูไม่รู้จัก
0: มันได้กินนะเบ้ยคนกรุงเทพบ่ฮู้จักปลาหลิม

0: ชอฟเฟอร์ชอฟเฟอร์จอดจอด
1: จอดไม่ได้หรอกลุงรถทัวร์เขาไม่จอดกลางทางกันหรอก
0: บัตรจอดมีเรื่องเนาะ
1: มีเรื่องอะไรล่ะลุง
0: บัตรจอดแต่เอาเหม็นกับรถนี่ละนี
1: ่ลุงปวดท้องเหรอ
0: จะไม่มาถามย่อยเพราะถุงพักเพชรละนี
1: ่ก็ห้องน้ำน่ะอยู่หลังรถนั่นไง
0: จ้าตะกี้ยังมาบอก

0: โอ้ใครมาห้องเนี่ยโยกาโ
1: อ้ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา

้อยกว่าปีมาแล้วเจ้าน้อยสุขเกษมอายุได้15ปีเจ้าปอบก็ส่งไปเรียนหนังสือที่เมืองมะละแมงคุ้นก็เลยเป็นเรื่องของกรรม

0: ของหัวหน้าบนครูบาอาจารย์ละกะศีลน่าจะออกภาษาแล้วนะ
1: มึงจ้าไปคำปอกูปวดหัวเล่าขันตั้งฮะละฮันก็เดี๋ยวก่อนก็เดี๋ยวก่อนคำปอเอาป้ายที่หัวหน้าเขียนไว้ฮะนะไปติดปักซอยหน้าบ้านหัวหน้ากำลัง
0: เขียนว่าอะไรป้ายน่ะ
1: โอ้ยก็ฮะน้อป้ายอิงฮะนะรับสมัครเจ้าภาพปล่อยซอฮะน้อเอาไปติดกำ
0: อย่าไปเนี่ยเนอะอายฮะป่นอายคณะอื่นเดี๋ยวเขาจะเพียกหน้าหัวหน้า
1: โอ้ยเฮามันจ้างซอหัวการตลาด
0: ว่าแต่ว่าดีหัวหน้าคำปองคำปอขอเสนอว่าเฮาไปหาพี่หนานเคิบดีกาหัวหน้า
1: จะไปหามันอย่างพี่หนานเคิบมึงน่ะคำปอฮะ
0: โอ้ยก็ไปปู่จาเตียนเรียกหาเจ้าปอยกา
1: เออเต้เฮ้ยไม่ได้ด้วยเล่ต้องเอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนต้องได้ด้วยเตียนปู่จา

0: กับเจ้า
1: บ้าได้มีอัญญังกาคำปอมีทุกละอัญญัง
2: โอ้สมัยโอ้อัญญังพี่นานมือมาโอยเงาปอ
3: พะเนี่ยเก่าคืน
2: โอ้โหวันล่างประพดแรงเนี่ยก้าพี่นานมือเสียงแป๊บเลยแค่คำปออันสวัสดีครับพี่นานผมคำป่องคำป้อคำป้อคำป๋องหน้าพ่อหน้ามองต้องคำป่องคำป้อครับ
0: เจ้าเขาสองคนนะจะมาขอเตือนผู้จาตามหาเจ้าปอยเพื่อมีการมีงานเจ้าม
1: ึงเกิดวันอันยังไอ้คำป่อง
2: อ๋อผมเกิดวันติดปูดครับ
1: อันยังวันติดปูด
2: ก็แม่ผมเจ็บท้องวันติดแล้วมาเกิดผมวันปูดอะครับ
1: แฮมบื้นเมื่อคืนน่ะเอาเตียนเล่มนี้น่ะตามเน้อแล้วก็หื้อมือตั้งหม้อเปล่าน่ะแล้วก็ปิ้นหน้าล่องเหนือแล้วก็ป้าเขาโกกสักสามกำมันแล้วก็ท่องคำว่าโอมเรียกหาเจ้าปอยข้าเรียกก็ฮื้อจุ่งมาเรียวไวโอมแอววองแอววองสวะหะเทกเพียง
4: สาธุคาถา

0: สวัสดีเจ้าอันนี้บ้านจ่างซอคำป๋องคำป้อแม่นก็เจ้า
1: แม่นและเจ้า
0: เนี่ยประเดี๋ยวเนี่ยเจ้าว่าจะหาจ่างซอไปโชว์วันกับพื้นเนี่ยจะคิดต่อใดเจ้า
2: เตียนหนามเพิ่มเน็ตน้ำแกเฮ้ย
0: เนี่ยเจ้าว่าจะตานไปหาป้อละอ่อนปนเสียไปแล้วพอดีเอาขอนปนไปลงนะปนใครฟังซอเนี่ย
2: โอ้ได้ครับแม่เลี้ยงอยู่ลำปางบ้านอย่างกา
0: เอาบ้านเก่าก็อยู่ลำปางเนี่ยแต่บัดเดียวเนี่ยเปิ่นว่าจะหาไปชอติกูกระดูกของป่อละอ่อนพุ่นนะไปชอติอำเภอมะตันหยีจังหวัดนาราภาคใต้พุ่นเนี่ย
2: โอ้ผมเอาเหี้ยกันไม่เลี้ยงไปหาคณะอื่นเถอะครับภาคใต้เนี่ย
0: ชอติอำเภอมะตันหยีพุ่นนะ
2: โอ้อำเภอบะตันหยีบะตันขี้แมวก็จังเถอะโอ้จะเอากลับไปตายกันไม่เลี้ยง
0: เจ้าจะเพิ่มเพื่อ2เต่าเลยนะ
2: โอ้10เต่าก็จังเตอะแม่เลี้ยงเอ้ยเอ็นดูผมเตอะลูกก็น้อยป่อเมียก็เป็นมา6แม่เมียซะเป็นเบาหวานอุ้ยเมียก็ซ้ำเอาก้นการหลัดอยู่กลางควงหั่นอ๋อเป็นล้านก็ห่มบ่ไปเนอ
1: หัวหน้ายังมาห้ามไว้ก่อนเลยเป็นงานแรกแหกไว้ก่อน
2: แหกคนเดียวมึงล่ะอีป้อคำป๋องคำป้อคำป้อคำป๋องเผลอๆจะได้จองล่องให้ดึงคำป๋องคำป้อนั่นเนี่ย

0: ไอ้แชมป์ไอ้แชมป์มึงอยู่บ้านก
1: ่
0: อน
1: คร
0: ับ นะมึงพอเนี่ยเหมาะก่อนไง
2: เอ๋ละลุงใจเล่นรถใหม่เลยจ้ะเอ๋ปุ้ยไปรวยอย่ามาจ้า
0: โอ้ยก็ยังว่านะกะเงินผ่อนเงาเงินดาวจำนะกะก็เงาบัดดุมาจึงไปได้ขี่ขอเฉือนะบาดแชมป์ผ่อนไปอะกะโอ้แต่ลุงขี่มาจังจังเนอะลุงว่าจะขอมึงขี่ชงเข้าไปในเวียงกามินนะ
2: ได้เลยลุงใจเขาประทาผ้าก่อนเนอะ

0: หยุดหยุดใบขับขี่มีไหม
1: บะหมี่ครับ
2: อ้าวแล้วขี่มาได้ยังไงเนี่ย
0: แล้วทำไมไม่สวมหมวกกันน็อก
3: โอ้อันผมหมวดผู้กองครับตอนแรกก็มีเหมือนกันครับผมหันไปว่าจับหมวกกันน็อกผมกลัวเปิ้ลยับผมเลยเอาฝากไว้ที่พัมน้ำมันปุ่นนะครับ
2: อ้าวลุงพูดอย่างนี้ได้ยังไงพูดอย่างเงี้ยแก้ตัวชัดๆนะเนี่ย
3: เอาขอถูกมาเจอครับคุณจำหนวดอันเรื่องใบขับขี่เนี่ยเอาบัตรผู้สูงอายุแทนได้ก็ครับ
2: งั้นผมเขียนใบสั่งให้ไปเสียค่าปรับที่โรงพักก็แล้วกันต่อไปขี่มอเตอร์ไซค์ต้องเปิดไฟใส่หมวกและมีใบอนุญาตขับขี่พร้อมเสียภาษีและพ.ร.บ.ให้ถูกต้องเข้าใจไหมครับ

0: แชมป์ตำรวจแข็งแล้วบ่เฮ้ยงานนี้ตำรวจเนี่ยมันหนักแต
1: ่ว่าไปเลยลุงใจตำรวจไม่ใช่แมงจอนมันจะออกเป็นหน้าเป็นหน้า
2: อ้าวเจอกันเป็นรอบที่สองแล้วลุงก็ผมเตือนแล้วขี่มอเตอร์ไซค์ต้องเปิดไฟใส่หมวกเสียค่าปรับอีกแล้วเนี่ย
1: ก็ผมเอาหมวกกันน็อกใส่ตะกร้าแล้วก็เปิดไฟใส่มาตลอดทางเนี่ยแล้วลุงคุณตำรวจ
2: อ้าวลุงคนเนี้ยพูดไม่รู้เรื่องผมบอกให้สูมหมวกกันน็อกเปิดไฟหน้ารถไปเสียค่าปรับดีกว่า
1: ป้ารถลุงใจนี่หมานตำรวจขนาดแท้ลุงใจ
0: กูจะไปเดือดไปงานนักเลยนะป้าใจไปกับไปมันป้นไปอย่านะแชมป์เนาะ

0: าไปลงชื่อมิทันยุโทรทัศน์ทั่วไทยประกาศโชคร้ายชงข่าวเย้าลือ
1: พี่น้องหมู่บ้านเฮามาครบกันหมดแล้วบ่คือทางการเปิ้นเฮามาประชุมด่วนเน้อเรื่องไข้หวัดนกนี่นะที่เฮาไปลงทะเบียนไก่ไว้นั่นนะคือว่าบัดเดียวเนี้ยไข้หวัดนกมันยังบ่หมดไปเด้อหมู่บ้านใกล้เฮาเนี่ยตายกันแฮ่เหมาะเพราะฉะนั้นบ้านเฮามันอยู่ใกล้รัศมี5กิโลเมตรเปิ้นสั่งฮื้อยับไก่ทุกรังคาเฮือนเพราะวันพุ่งเนี่ยเจ้าหน้าที่เพิ่นจะมาเก็บไก่ไปฝังฮื้อหมด
0: อันญาติอนุญาตมาหลวง
1: โอ้ยายหม
0: ่ออันยังไก่โจรนี่มันบ่เป็นหยังก้ามันแข็งแรงดีอยู่นะครับ
1: โอ้มันไปได้จะได้มันเป็นสัตว์ปีกโล่แม้แต่นกเพิ่นยังเบื่อขว้างเลย
2: ป้าหลวงครับอย่างถ้วยกาไก่เนี่ยเฮามาใส่แกงกินนี่จะอันตรายกว่าครับ
1: โอ้ไอ้แซมอันนั้นมันถ้วยโล่คนยังบ่เข้าใจฮะไปๆๆไปยับไก่ไว้จะบ่เหลือมันผิดกฎหมายนะ
0: มามีละผู้เตะถอยกูเขาเฮ้อมื่นฉามกูยังบ่ขายเนี่ยเนาะ

0: ลุงใจลุงใจไม่ไหนอ่ะลุงใจอ่ะ
1: ลุงไม่แพ้แชมป
0: ์อย่าไปนั่งในร่างกายไปให้อย่างพูดหรอม
1: อพูดเตะถอยลุงนะกะลุงเจียดายปนหมื่นแชมป์ลุงบักขายจะมาหยับของลุงไปค่ะ
0: ก็จะได้ก็ต้องแก้ปัญหาไม่ใช่ว่ามานั่งให้น้ำตาหรือจะแก้ปัญหาไก่โจรเฮาได้
1: ไก่ปูมองมึงเราแชมป
0: ์ไก่ปูมองนะว่าเราก็จะได้กันลุงใจ
2: มันเหมาะจะตายเฮียแต่น้อลูกขึ้นมาป้ากันมันนั่งให้อยู่ในเล้าไก่มันเป็นพ่อเป็นแม่ชูตั้งใดฮะกำเดียวกันเนอะก้อนข้าตายนี่ชูจะให้ยังอี้กันก่อหาไปให้ไก่ข้าก่อนที่ข้าจะบุบถึงไก่ถึงคนไป
1: เอาอย่างนี้บ่แชม
0: ยายลูกใจ
1: เอาไก่เอาไปช่อนบ
0: ่ก็ถ่ายดิอันนั้นพูดมาเจ้าจะมาลูกใจเนอะ
1: มึงมาเจ้าเนอะแชมเนอะ

0: ก็เดี๋ยวขอจะมาหันตัวนะ
1: ไปมันก็ให้กูแม้งเน
2: าะอ้าวแล้วลุงสองคนนี้จะไปไหน
0: เอ๊บ่ฮู้นะครับป้าไหนก็เอาลงใจว่านะครับ
2: แล้วลุงล่ะจะไปไหน
3: อ
2: ัง
3: คนนั้นอ่ะผมก็บ่ฮู้จังนะครับ
2: ตัวเองไปไหนยังไม่รู้เลยแสดงว่ามีพิรุธนี
0: ่บ่มีหยังครับบ่มีหยังครับ
2: แล้วอะไรดิ้นอยู่ในเสื้อ
3: บ่มีครับบ่มีหยังชักหยังอ่ะครับอังลุงหลงพุงอย่าเจ้าหน้าที่ครับ
2: ลงพุงแล้วทำไมมีเสียงไก
3: ่เอ้าพอดีลุงมันกินจิ้นไก่เจือไปหน่อยนะครับอ๋ออ๋อนั่นจ้ะ
2: อ้าวนี่มันไก่นี่ลุงขอห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกนี่ลุงจะเอาไปไหนไม่ได้นะมันผิดกฎหมายผมจะขอจับลุงทั้งสองคน
3: เอ้าเอ็นดูเถอะครับมันจะเอาไก่ไปค่ะผมจะเอาไปช่อนครับ
2: เอ็นดูชีวิตไก่กับชีวิตคนอ่ะลุงจะเอายังไงงั้นผมจะเอาไก่ลุงไป
3: เอ้าอันก็ตามใจเถอะครับโถพุทธะถอยลุงจัดหน้ามีจริงปะกันใหม่เนาะ
0: ไอ้หมดเลย

0: สอนจะไปไหน
1: ไปประชุมที่อำเภอนะ
0: วันนี้วันที่ตังอำเภอเปิ้นปิดจะไปประชุมเนี่ยหยังนัดอีน้องยานดีไว้แม่นก่อ
1: ไผบอก
0: ไผบ่บอกก็ต้องฮู้แน่จริงก็ลองไปจะมีดฟันคอปุ๊บเป็นก้อมเป็นแก้มอย่าติดขอบสักอีปีถ่ายผ้าใหม่ออกนุ่งเตียวเก่าไปใส่ปุ๋ยหอมมาเดี๋ยวนี้ไป
1: ครับผม

0: ฮัลโหลน้องยานีแม่นก่อ
1: แม่นละนัดแล้วยังบ่มาจะโทรมาเนี่ยหยัง
0: ไอ้ขอโทษตัวที่ไอ้บ่ได้มารับเพราะว่าอันเพราะว่า
1: บ่ต้องมาเพราะว่าบ่บอกก็ฮู้เมียฮู้แม่นก่อฮู้ปะเลอะเซ็ง
0: น้องไปว่าหยังอันมันพูดปากกันน้อมันพูดตอนบ่ายเน้อตอนเจ้าไอ้ไปเบิกเงินอยู
1: ่เอาอีมันพูดถ้าบ่มานะเป็นอันเลิกกันคนกลัวเมียฮึ

0: วันเกิดน้องไอ้บ่ฮู้จะซื้อหยังมาฝากไอ้ซื้อทองมาฝากน้อง
1: ขอบคุณเจ้าไอ้สอนต่อไปนี้ไอ้บ่ท่ามาหาน้องละแค่นี้น้องก็บาปพอแล้วเอ็นดูพี่ซ้อยเปิ้น
0: น้องอู้อย่างอี้น้องบ่ฮักไอ้แล้วกะมันบาปอย่างใด
1: ถึงวันนี้ไอ้ฮู้ก่อมันผิดศีลข้อ3ตายไปจ่ายมพี่บาลก็จะเอาไปลงม่อนังฮกแน่
0: ๆฮกเข้าฮักกะลุ่มเพ่อจ่ายมพี่บาลเพิ่นบ่ใช่ฮู้หรอ
2: กอินเทอร์เน็ต
1: บ่บอกเพิ่นก็ฮู้กะ
0: เอเพิ่นไปฮู้กับไผหา

0: ไอ้สอนเบิกเงินทกสมา 25,000 แล้วมันหายไปไหน 5,000
1: เออไอ้เอาไปอัน
0: เชิญน้องให้น้องอย่าดีนั่นก่อ
1: ใครบอก
0: ใครบอกกันทั้งคู่ต้องเอาเลยหาแม่ลิกรรมเหรอ
2: เศร้าอย่างแม
0: ่เก็บเตลใหม่เสื้อใหม่ของใหม่ของปอดทุกชิ้นทุกอันเกือบใหม่ตุยไปวางไว้กลางควงบุญ
1: โหโหโหซอยซอยไปเผาเกือบเผาเสื้อให้อย่างนั้น
0: ไปปากมีเตลใหม่เสื้อใหม่จังใส่ไปเอวสาวท่านเสาะหาเอ็ดเผาเพื่อมันมดเพื่อมันเหลือแต่เตลเก่าเสื้อเก่ากินข้าวง่ายเลยแล้วไปใส่ปุ๋ยหอมไป
1: ครับผม

0: แม่นี่กำลังตายตายตายแน่แน
1: ่ใครตายแม
0: ่ใครบ่ตายอ้อโรคเกาปอมึงคืนแถมแล้ว
1: อ๋อโรคกระเพาะอาหารนะกะแม
0: ่โรคมีเมียน้อยมึงบ่ฮู้กะปอมึงไปเอาเมียน้อยแถมแล้ว
1: ก็ไปแยกแม่ยังก็แม่ก็ถ้าป่อมาแม่ก็จัดการเลยกะจ้อยจะจ้อยแม่ก็ได้หรอ
0: จักอีมุ้งเสมอง่อยไป

0: านแล้วบอยึดไปไหนมาไอ้จัน
1: โหโหโหเอาปืนมาจ้ำคอกันอย่างนี้
0: จ้ำกะไปไหนมา
1: ไปบ้านแม่น้อย
0: ครับสารภาพมาเนี่ยดีๆไปนอนกี่คืน
1: สอง
0: ยิงเลยแม่ยิงเลยคู่เลยยิงบัดได้ป่อมึงครับสารภาพ

0: ันเพิ่นเล่ากันหัวหางกลางบ้านว่าไอ้เอาเงินมาซื้อรถเครื่องให้แม่น้อยมีก่อ
1: มี
0: ซื้อเท่าไหร
1: ่30,000ปาย
0: 30,000ปายโอ้ยโอ้ยน้อยเอ้ยช่วยพ่อมึงเอาแหน่ม
2: อีป้าเอาอะหยังแม่
0: เอาเงินมาซื้อรถเครื่องให้เมียน้อยแหน่ม
2: ก่อยแม่ก็ยังบ่บุ๊บบ้างอีป้าของห้ามบ่ฮู้กะบุ๊บเลยกะแม่บุ๊บเลย

0: ถึงเรืออย่างจักอย่างละจาบนี
1: ้จะไปให้เดี๋ยวจะไปหื้อหมอต่อหมอต่อได้ก่อนเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ย
2: โอ้คงจะต่อไม่ได้แล้วเพราะเวลามันก็ผ่านไปหลายชั่วโมงตอนนี้เซลล์มันก็ตายไปหมดแล้ว
0: โอ้ยต่อมาได้วะ
1: ต่อมาได้น้องขอหับสารภาพน้องลำไปน่ะน้องมาได้ตั้งใจว่าน้องหักเอ้ย
0: มันต้องมาสารภาพแล้วตอบว่ามันได้ก็พบบนเรือโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยใครตายมันปวดวิบาก

0: 小白ถึงวันนี้เสียวไข่เป็นอะหยัง
1: ถึงวันนี้ข้าไข่เป็นรัฐมนตรีคมนาคมอย่างเดียวเชียว
0: ข้าเชียวได้เป็นรัฐมนตรีคมนาคมแล้วเชียวจะไปอะหยัง
1: จะลองไปแก้ไขรถติดในกรุงเทพพอชะกรรมรัฐบาลสมัยใดก็ได้ได้ข้าเถียงกันเชิง
0: แล้วเชียวจะแก้อย่างใดอ่ะเชียว
1: กรรมเดียวจะเล่าคือฟังจำแฉง
2: เจ้า
1: เอาเล่าคือลุงสามก้งช่องแก้วใส่เราก่อน
2: อ่า

0: ที่ว่ารถมันไม่ติดกรุงเทพแน่ๆเชียวเชียวจะเข้าไปแก้เชียวจะไปแก้อย่างไรเชียว
1: จะไปยากมันอย่างเชียวจึงวันนี้รถไฟมันผ่านถนนในกรุงเทพกี่สายแล้ววันหนึ่งมันผ่านกี่ขบวนเวลารถไฟผ่านถนนเขาก็จะลงปิดกั้นถนนเอาไว
0: ้
1: เมื่อปิดกั้นถนนแล้วช่องว่างฟังรถมันติดกี่ร้อยกันถ้าเชลได้เป็นรัฐมนตรีคมนาคมน่ะเชลจะย้ายสถานีหัวลำโพง
0: ฮัลโห
1: ลออกไปไว้หัวของแฉนแฉบหรือหางของแฉนแฉบ
0: ปวดโชถ้าเชลย้ายสถานีหัวลำโพงไปไว้หัวของแฉนแฉบกับหางของแฉนแฉบแล้วผู้โดยสารเขาจะแย่อย่างไรเข้ามากรุงเทพเชียว
1: จะไปยากมันอย่างเชียวก็นั่งรถรางเรียบคลองของผู้ว่ากชม.เข้ามากะ
0: โอ้โหเข้าท่าเข้าท่าเออและเจียงใหม่เขาล้อเชียวจะแก้ปัญหารถติดเหมือนเจ้าเหมือนแรงเนี่ยได้ก่อ
1: ได้ค่ะกระเดียวเชียวจะเล่าคือฟังจันแฉง
2: เจ้า
1: เอาเล่าคือลุงดำชามกุ้งช่องแก้วชัยเล่าก่อน

0: ăn réo chiếng mày đó thiếu, chả phải kê rô tít mà cháu mà lên đây hàng đấy.
1: Bà mi bàn hà chiều, từng văn ni mà cháu mà lên, rốt mắn chả tít chả phọ chi yẹc.
0: Thù.
1: Nhóc tỏ giang hoa chi yẹc khuôn xính, chi yẹc chán đếc, chi yẹc cát ương khâm, chi yẹc nóng hói, chi yẹc chả nàm bình. Chi yẹc từng mốt ni, chiều chả sang chả phán lòi khám.
0: À lô.
1: ลื้อไฟเขียวไฟแดงขว้างตึงวันนี้รถมันติดเพราะมันตึกไฟเขียวไฟแดง
0: เออเขาท่าเขาท่าอันสมมุติว่ามันยังติดอยู่อ
1: ้อถ้ามันติดต้องใจแผ่นฉอง
0: แผ่นฉองนะมันเป็นอย่างไรเชียว
1: จันแฉง
2: เจ้า
1: ลุงขอเล่าถึงชามกุ้งฉองแก้วชัยเล่าก่อนนะ

0: อันแผนสองที่เจียวว่าตะกี้นั้นมันเป็นอย่างไดเจียว
1: ถ้าช่างจับพานลอยข้ามสี่แยกนั่นถนนมันยังติดอยู่นะเจียวเขียวจะง่ายโรงเรียนใหญ่ๆที่ในตัวเมืองออกไปช่างตามถนนวงแหวนรอบนอก
0: โอ้เจียวรถมันติดมันไปเกี่ยวอะไรอย่างกับหงเหียนเนาะเจียว
1: เกี่ยวไงเจียวเที่ยวมาหันกันถึงวันน่ะเอามาชงลูกเขามาหงเหียนรถกันกับลูกคนลูกคนกับรถกันน่ะถ้าลูกท่านหลานเธอไม่เงี้ยหนังชื่อในเวียงสามด้วยคนก็รถสามด้วยกัน
0: แม่เนาะ
1: แบ่งท่านนนท์ท่านเช้าเล่นเนี่ยยังมาป้อนรับรถยนต์นะแม่งก่อ
2: เมาเหล้าตาปื้อปึ๊กซึกแต่ง

0: น้องสาวบ้านอยู่ที่ไหนครับ
1: อยู่ที่บ้านขี้ดินมีหญ้าหลังคาตากแดด
0: โอ้น้องนี่อู้ยวนแต
1: ่มาจี้ยวนเราคนไทยเนี่ยกะ
0: น้องเป็นลูกสาวใครยังมาอู้ม่วนแต่ว่าฮะ
1: เป็นลูกพ่อแก้วนามสกุลใจดำ
0: แม่น้องเราชื่ออย่างครับ
1: ชื่อแม่คำนามสกุลตับไม
0: ่อดท้อได้ยินก็นามสกุลป้อน้องถ้าจะใจดีแต
1: ่ดีกะป้อกลางออกหอกมาตะบานี
0: ่โอ้ป้อน้องโดนคดีอย่างอ่ะน้อง
1: คดีฆ่าแล้วเผาไปได้78ศพสลบ10ปลายหมู่ที่บ่ตายแจ้งตำรวจทั้งป้อเลยโดนหยับ
0: โอ้ลูกพี่ตีใหญ่อะค่ะเอ๊ะ

0: น้องมีแฟนแล้วกะครับ
1: ยังบ่มีแต่เจ้า
0: น้องยังบ่ซ้อเหี้ย
1: ซ้อแล้วมันบ่ได้เจ้า
0: น้องเลือกกะ
1: บ่เลือกคนอย่างใดเจ้าก็เอาอะฮึมันถูกสเปคเตะ
0: ใครฮู้คนในสเปคของน้องน้องชอบคนอย่างใดครับ
1: คือของฮือบุคคลผู้นั้นได้รับการเลือกตั้งจากราษฎรหรือแบบว่าบนกระเป๋าเสื้อมีกะบนบ่ามีดาวเดินไหลยกๆพกวิทยุกระปืนยืนอยู่บนห้องพักเต้าอี้น้องก็ฮักแล้วเจ้า
0: เพราะอย่างเพื่อจะเลือกตั้งจ้ะ

0: น้องแต่งตัวเหมือนนักศึกษาเฮียนอยู่ที่ไหนครับ
1: คือน้องเรียนจบแล้วเจ้า
0: อ๋อตอนนี้ทำงานอยู่ที่ไหนครับ
1: ช่วยป้อทำบัญชีเป็นบางครั้ง
0: ป้อน้องมีบริษัทส่วนตัวกะครับ
1: มาใช่เจ้าเป็นกรรมการวัด
0: เออแล้วงานประจำแต่น้องเราทำที่ไหนครับ
1: น้องทำอยู่สวนดอกเจ้า
0: โอ้เป็นพยาบาลกะครับ
1: มาใช่เจ้าปลูกดอกช่วยอ้ายอยู่สวนดอกไม่รีมปุ้น
0: เออนึกว่าเป็นพยาบาล

0: ันแจ้งเจ้ามาบัดนั้นคืออย่างนั้นเออเอาหัวจู้กุ้งไก่อยู่ฮั่นเปิดไปทำงานกะแย่ๆบ่ไปตายกับไก่ฮั่นเออเอากุ้งควบหัวข้อสกรรมนี่กะ
1: เอ้ยหน่อเอ้ยหน่อจะไปอู้จะนั่นนะก็ได้จะกินของไงบัดลำเนาะ

0: วันนี้ข้าจะเอาไก่ไปจนน่ะ1ห้ามนอนรับหมอวัน2ห้ามสูเอาแกงโคกแก่โคก3ห้ามสูเอาปากแก่หม้อแกงไปเด็ดขาด
1: จะเอาไก่ผู้5ได้ไปจน
0: โอ้ยไก่ผู้เราเก็ดปอบนะกระชู
1: ไก่เก็ดปอบมันเก็ดเข้าถ้วยออกจ้อนน่ะนั่น
0: ก็จะเอาไก่ไปจนปากบัดดี
1: บ่

0: ไปดีสังเวชหัวไก่กังงมหัวคนกังงมไก่การมาเนาะเมาเหล้าแปลงนั่นตาย้อยปิกซิกเสียงไปกระไดหา
1: เชิงแปดปันป่ายบัตรเฉียใจติดหน้าจะเอาผู้เหลืองบาดนาวไปแก้ตัวอยู
0: ่เสียงตั้งแปดปันป่ายแล้วยังมาลาบตะกะก้อนสูงเหมือนท่านอาอุนักข้าเคยปาดคอ
1: ปาดคอไก่ค่ะ
0: คอคน

0: าขายถั่วเหลืองแปดป้าไม่ไหน
1: อันไอคือว่าอัน
2: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา

0: มากเลยเนอะที่พาน้องแมววันนี้เสียดายต้าตะวันกำลังจะโตบินไปแล้ววันหน้าไปแอลไหนดี
1: เจ้า
0: แอลวัดพระสิงห์หรอ
1: เจ้า
0: แล้วตอนนี้จะไปไหนไปกินขนมเส้นบอก็ว่าจะไปกินไก่ทอดข้าวนึ่ง
1: โอ้ไก่ทอดเที่ยงคืนเน
0: า
1: ะ
0: ไปทางใดดี
1: เนี่ยเดี๋ยวเราไปถนนคนเดินเนาะไปฟังไม้มือของเพลงกับที่ซีแอกแข่งเวียงเนาะน้อง